0: มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนอร์จีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนอร์จีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างแบ่งเบาได้บ้าง
4: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลิชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอด ที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ท ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้ม

0: ร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
1: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการณ์ที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประณามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัซซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำ

0: พูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กับบานรับฟังการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
11: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อ่ะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
10: ครับแล้วบริการ Fast Track ที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
11: ค่ะโครงการ Fast Track นะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เรา kick off นี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
10: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
11: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
10: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
11: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจับคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
10: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
11: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญจากการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
10: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
11: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
13: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
12: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
14: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
12: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
16: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
15: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
16: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
15: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
17: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
18: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
17: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิ์ประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
20: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะ เป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองค่ะออมอยู่288แล้ว
19: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทน พร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: รู้หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา 9:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในทุกๆเช้านะคะก็กลับมาพบกับฝนณัฐมนต์เจสิรินะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะและแน่นอนวันนี้

นี้ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ฟังคะมีใครลงทะเบียนได้ราวหรือยังแต่ว่าฝนเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้าไปลงทะเบียนตอน6โมงเช้าพอดีเพราะว่าไม่ใช่ว่ารีบหรือว่าอะไรนะคุณผู้ฟังคือตื่น6โมงพอดีนะคะแล้วก็อ่ะโอเคเอาโทรศัพท์มาแล้วกันตอนเช้าตอน6โมงกว่าๆเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเข้าแอปได้ยากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะก็กดหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความพยายามนะคะก็ลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะถ้าเกิดว่าบางทีที่เราเข้าแอปไม่ได้เนี่ยลองดูค่ะว่าแอปพลิเคชันเป่าตังของเราเนี่ยท่านได้ไปอัปเดตหรือยังท่านต้องอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะคะก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเปิดเข้าไปแล้วอ้าวแล้วปุ่มไทยช่วยไทยพลัสของเราอยู่ไหนนะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนแล้วปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่เคยลงทะเบียนในรอบที่แล้วนะคะมาแล้วก็ไม่ต้องรอผลเลยค่ะถ้าเกิดว่ารอบที่แล้วนะคะเราได้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วเนี่ยรอบนี้นะคะแค่ท่านกดเข้าไปเนี่ยก็คือยืนยันสิทธิ์ได้เลยท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอผล3วันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสิทธิ์นะคะสิทธิ์ในการลงทะเบียนยังคงเหลืออีก10,583,873สิทธิ์นะคะซึ่งท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาไม่ใช่24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังดีๆนะ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนะคะสามารถที่จะซึ่งท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาโครงการเนี้ยไปสแกนจ่ายเงินนะคะผ่านโครงการนะคะที่ต้องมีการซื้อขายนะคะจริงๆก็คือร้านที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นแหละค่ะก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายกันได้ซึ่งหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในร้านต้องบอกก่อนว่าตามร้านค้าที่ลงทะเบียนนะคะกับเขาเรียกถุงเงินใช่ไหมเขาก็จะมีป้ายอยู่แล้วแหละหน้าร้านนะคะก็สามารถไปใช้นะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะถึง30กรกฎาคมไปค่ะ30กันยายนโอ้พอพูดกรกฎาคมตกใจเลยกันยายนนะคะ2569นะคะ4เดือนใช่ไหมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา4เดือนซึ่งใน4เดือนนี้ก็คือรัฐเนี่ยจะให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาทแล้วก็ท่านเนี่ยสามารถได้ใช้จ่ายได้นะคะ200บาทต่อคนต่อวันนั่นหมายถึงว่ารัฐเนี่ยร่วมจ่ายวันละ200บาทแล้วท่านก็ต้องไปเติมเงินอีก 40% นะคะตอนนี้ยังไม่ได้นั่งคำนวณให้นะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยว่าท่านต้องเติมเงินอีกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยให้ละวันละ200บาทนะคะท่านอาจจะเติมเท่ากับรัฐไปเลยก็ได้ค่ะ200บาทนะคะซึ่งก็ใช้เงินตรงนี้ละค่ะไปซื้อของจับจ่ายซื้อของได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของถามว่าแล้วรอบนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่เราสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะใช้ได้โดยฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยสามารถเริ่มสั่งเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเช่นกันค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาจำง่ายๆค่ะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเราสั่งได้แค่21นาฬิกาแต่ถ้าเป็นซื้อของเราซื้อได้ยาวเลยค่ะจนถึงเวลา23นาฬิกาของทุกวันนะคะนี่ก็คือการใช้จ่ายนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเปิดใช้งาน G Wallet กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อกี้ง่ายมากๆเลยอย่างที่ฝนบอกนะว่าถ้าเกิดใครเคยลงทะเบียนในเรื่องราวของคนละครึ่ง plus มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถลงไทยช่วยไทยพลัสรอบเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะคะรอบนี้ค่ะรัฐช่วยเราจ่าย 60% นะคะแล้วก็เราจ่ายเองแค่ 40% เท่านั้นนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะถามว่าแล้วคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการล่ะคะใครที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะณวันลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืน
จากโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งระยะที่2คนละครึ่งระยะที่3คนละครึ่งระยะที่4คนละครึ่งระยะที่5แล้วก็คนละครึ่ง plus นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการที่ฝนบอกมาเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าทําไมเพราะว่ารอบนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรัฐจะเติมเงินให้ท่านจากเดิมเนี่ยที่ท่านได้เดือนละ300ท่านจะได้เป็นเงิน 1,000 บาท4เดือนนี้นะคะเท่ากับโครงการไทยช่วยไทย plus เลยแต่ว่าท่านไม่ต้องเติมเงินของท่านเองนั่นหมายความว่า 1,000 บาทเนี่ยท่านใช้จ่ายไปได้เลยนะคะแล้วก็รอบเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นร้านธงฟ้าเพียงอย่างเดียวสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใน4เดือนเนี้ยท่านสามารถไปใช้ร้านที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าผู้ปกครองที่แบบอยากจะซื้อชุดนักเรียนให้ลูกก็สามารถใช้โครงการนี้ในการซื้อนะคะของให้ลูกได้เลยนะคะก็อย่าลืมว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะฝากสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะวันนี้เสียงอาจจะแหบสักนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันเสาร์นะคะก็ไปช่วยงานใช้คําว่าช่วยงานได้มั้ยอ่ะไปร่วมละกันไปร่วมงานนะคะของทางด้านของศูนย์อํานวยการเอาชนะยาเสพติดนะคะจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการจัดการประกวดนะคะน้องๆ นะคะประกวดสุนทรพจน์แล้วก็ประกวด cover dance นะคะก็ไปช่วยเนาะเป็นพิธีกรให้กับทางด้านของศูนย์อํานวยการเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดกระบี่นะคะเสียงก็เลยอาจจะยังแหบๆอยู่สักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะน้องๆให้ความสนใจมาแข่งขันกันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากกระบี่เองนะคะหรือว่ามาจากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงามากันครบเลยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็สนุกสนานกันค่ะสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็ยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการปราบปรามและเอาชนะยาเสพติดนะคะของจังหวัดกระบี่นะคะร่วมกับทางด้านของเซ็นทรัลกระบี่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายหลายๆหน่วยงานเลยค่ะที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อน้องๆ นะคะที่มาแข่งขันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะเช็คสิทธิ์กันล่าสุดนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวดูอีกสักนิดซิว่าสิทธิ์เนี่ยแล่นไปหรือเปล่านะจำนวนสิทธิ์ล่าสุดนะคะตอนนี้ลดไป100,000สิทธิ์นะแสนกว่าสิทธิ์นะในเวลากี่นาที5นาทีนะคะแต่ว่ายังเหลือสิทธิ์อีก10ล้านค่ะ10ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเข้าครั้งแรกเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูอีกทีค่ะนะคะเอาล่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านยังไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะคะท่านไม่ต้องลงทะเบียนแล้วค่ะท่านแค่รอรับสิทธิ์เพียงอย่างเดียวเลยนะคะก็คือรับสิทธิ์เพิ่มอีก700บาทนะคะต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็สามารถใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้ากันได้นะคะแล้วก็ถามว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ไม่หมดล่ะถ้าในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสิทธิ์นะคะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่สามารถสะสมไปเดือนถัดไปได้นั่นหมายความว่าในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านต้องใช้สิทธิ์ 1,000 บาทนี้ให้ครบนะให้ครบภายในเดือนนี้นะคะในเดือน1เดือนนะ 1,000 บาทนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของก็เหมือนกันเลยสําหรับผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะประชาชนทั่วไปก็เช่นกันค่ะสิทธิ์ไม่สะสมนะคะนั่นหมายความว่าท่านต้องใช้ 1,000 บาทเนี่ยนะคะให้หมดภายใน1เดือนอันนี้เตือนกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นรีบใช้นะคะอาจจะซื้อแบบข้าวสารมาม่าปลากระป๋องนะภายในแบบว่า5วันแรกให้หมดไปเลยสิทธิ์นะคะก็คือไม่ต้องไปใช้เงินส่วนตัวก่อนในแบบ5วันแรกเนี่ยท่านใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus ไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถยกไปใช้ในเดือนถัดไปได้ไม่ได้สะสมนะคะไม่ได้สะสมเพราะฉะนั้นก็รีบใช้กันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันก่อนเลยค่ะ

0: มราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: พุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงงานพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
6: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทย
2: ใหม่ไทยเทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศ

0: ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
2: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการ อันดามันวันนี้เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการคุณของแผ่นดินเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา 15:30 น.รายการป้ายสันติสุขเวลา 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา 16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 18:00 น.เคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการมองอันดามันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าว 20:30 น.จะเป็นรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
5: ว่าค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
5: อ๋อได้พี
7: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: คงต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ในช่วงนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีอิทธิพลในเรื่องของฝนฟ้าๆกันด้วยวันนี้วันแรกนะคะสำหรับไทยช่วยไทย +60/40ลงทะเบียนหรือยังเอ่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ท่านก็ไม่ต้องมาสมัครในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะวันนี้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังมานี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลให้ทันทีกันเลยแต่สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะยังไงก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้30ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะวันนี้วันแรกก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวลา 6:00 นนะคะจนถึงเวลา 22:00 นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้และสิทธิ์ยังเหลืออยู่นี่รอพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหลัง 22:00 นของวันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องรอที่จะลงทะเบียนกันใหม่และสำคัญเลยในเรื่องของผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดกฎกติกาต่างๆในโครงการคนละครึ่งนะคะรวมถึงคนละครึ่ง plus กันด้วยในทุกโครงการมีกันแล้วก็สำหรับรายใหม่นี่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นในการลงทะเบียนกันนะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะ 9:20 นค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ร้านค้าทั่วไทยก็เตรียมพร้อมรับพลัสกันแล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนในทุกวันนี้ก็จะในช่วงเวลา 6:00 นจนถึงเวลา 23:00 นเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดเหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของฮัทข่าวมาคุยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่อย่างไรกันบ้างเราไปตามดูกันนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ทราบในเรื่องของอากาศในช่วงนี้กันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนในวันที่25จนถึงวันที่27พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่28จนถึงสิ้นเดือนนะคะ31พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเขาก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคือในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้คลื่นลมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะขนาด 2.6 ขนาด 1.9 ขนาด 3.3 และขนาด 3.7 ทุ
1: ุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็เกิดเหตุการณ์

แผ่นดินไหวเฉพาะในโซนของประเทศเมียนมานะคะในบางวันนี่ก็อาจจะเป็นในพื้นที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นของในโซนของอินเดียแต่นานๆสักครั้งหนึ่งหรือว่าของหมู่เกาะสุมาตรานะคะหรือว่าของเวียดนามก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่ารายรอบนะคะบริเวณประเทศไทยมีสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับไทยช่วยไทย plus 60/40จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงก่อนที่อภิสราจะเบรกพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ดูผู้ที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus 60/40นะคะเดิมเนี่ยก็30ล้านสิทธิ์ละตอนนี้ที่อภิสรานะคะที่เราได้ฟังเพลงด้วยกันเนี่ยก็มีสิทธิ์เหลือ9,652,456สิทธิ์นะคะแป๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มีสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะคะคือในช่วงเวลาที่เราพักนี่แหละก็จะมีสิทธิ์เหลือตอนนี้นะคะคือ9,039,683สิทธิ์ซึ่งในทุกๆวินาทีนี้ก็จะมีนะคะจำนวนสิทธิ์ที่มีประชาชนเข้าไปใช้นะคะคือเดิมนี่ก็9ล้านนะคะแล้วก็ติดหลักแสนนิดๆ นะ9ล้าน6แสนกว่านะคะตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะยังไงสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะยังไงก็ให้รีบเลยนะคะท่านผู้ฟังเหลือ9ล้านกว่าสิทธิ์นะคะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมีผู้ลงทะเบียนไปนี่ก็20กว่าล้านสิทธิ์แล้วนะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้บอกนะคะว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมีห้วงระยะเวลาไว้ให้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันแต่ถ้าว่าสิทธิ์เต็มในวันนี้30ล้านสิทธิ์ก็หมายถึงว่าโครงการลงทะเบียนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะตามสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นเอง30ล้านสิทธิ์โดยประมาณนะคะและสำหรับในช่วงนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะเราอัปเดตข้อมูลกันเลยตอนนี้ก็เหลือ9,264,000สิทธิ์นะตอนนี้9,264,000สิทธิ์เดี๋ยวอภิสราเข้าไปคลิกใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เหลือ9,100,000นะคะเมื่อสักครู่นี้คือ9,200,000นะท่านผู้ฟังตอนนี้เหลือ9,017,720สิทธิ์นะคะก็จำนวนผู้ลงทะเบียนก็ได้ทยอยนะคะเข้าไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่มีการติดขัดตรงนี้กันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่าการลงทะเบียนนี่ก็ตอนนี้9ล้านแล้วนะท่านผู้ฟัง9ล้านอ่ะเหลืออีก9,100,000แล้วนะเมื่อสักครู่นี้9,600,000นะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเองในช่วงระยะเวลา15นาทีโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยเอาละค่ะเรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plusโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มีไว้ให้คือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้อยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เติมเงินให้นะคะแล้วก็ท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี่ในแต่ละวันในช่วง4เดือนนี้แหละคือตั้งแต่เริ่มเดือนหน้ากันนะคะก็จะใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเรามาดูในรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569การเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ซึ่งปกตินี่ล่ะสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านธงฟ้าปกตินี่เราใช้จ่ายปกติคือ300บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้ก็จะเพิ่มวงเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถไปใช้จ่ายกับขออภัยค่ะสามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิมนะคะคือก็จะเป็นวงเงิน 1,000 บาทละนะท่านผู้ฟังขาแล้วก็รวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับคือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะรวม4เดือนสิทธิ์นี้ไม่ได้ใช้ในการสะสมในเดือนถัดไปหรือไม่สามารถเอาไปทบได้นะคะอ้าวเหมือนเดือนนี้ปกติเราใช้300อยู่แล้วนะคะแต่เดือนหน้านี่แหละมิถุนายนจาก300นี่ก็ทางรัฐบาลเพิ่มให้อีก700เราอาจจะคุ้นชินว่าเอเราใช้500ก่อนนะเดือนมิถุนายนอีก500นี่ขอยกยอดไปเดือนถัดไป ไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาไปทบได้ในเดือนนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มสิทธิ์กันเลย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกันย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังนะตอนนี้อภิสราก็ตื่นเต้นแทนเลยนะว่าผู้ที่ลงทะเบียนตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้8ล้านกว่าแล้วนะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้9ล้าน6แสนนะคะตอนนี้สิทธิ์เหลือนะคะสิทธิ์เหลือ8ล้าน9แสน 75,746 สิทธิ์ค่ะรีบกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเตรียมบัตรประชาชนเพราะว่าจะใช้ในการสแกนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สแกนหน้าตาของท่านด้วยล่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวซึ่งในรายละเอียดอภิสราเพิ่มเติมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ชาวไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะได้สิทธิ์แล้วซื้ออะไรบ้างเริ่ม1มิถุนายนเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็ถือว่าในสภาวะวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทางรัฐบาลก็ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% และเราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมนี่คือ 50-50 หรือเลยเป็นการเรียกกันว่าโครงการคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ใช่รัฐบาลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเป็น60นะคะรัฐบาลช่วย60แล้วก็เรา40ก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพที่น่าจับตามองทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละก็จะมีการสะพัดแน่นอนในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนะคะซึ่งจะมีผู้ที่เป็นร้านค้าก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูพอเริ่มนะคะเริ่มใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเดี๋ยวก็จะทำกันไม่ทันก็ต้องเตรียมวัตถุดิบกันนะคะตอนนี้ร้านรวงต่างๆก็เตรียมนะคะเตรียมแล้วเตรียมที่จะจำหน่ายกันสิทธิประโยชน์ที่ได้รับวงเงินและการใช้จ่ายนะคะคือวงเงินได้รับคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการแต่จะเฉลี่ยเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายแต่ละวันท่านผู้ฟังค่ะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ได้สูงสุด200บาทต่อวันนะคะเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลช่วยจ่ายนะคะและเงื่อนไขสำคัญเลยถ้าหากว่าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปใช้เดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลา6นาฬิกาของทุกวันเอาละค่ะเรามาดูกันเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะมาดูในรายการสินค้าและบริการกันค่ะท่านผู้ฟังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะก็ได้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการรอบนี้มาดูกันนะคะท่านผู้ฟังสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดการชำระค่าสินค้าและบริการร่วงหน้าค่ะวิธีใช้แอปพลิเคชันเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทย Plus 60/40มีขั้นตอนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเข้าแอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็กดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันการชำระก็ต้องมีเงินใน G Wallet เพียงพอใน 40% ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักค่ะบันทึกสลิปทำรายการนะคะข้อควรระวังและปัญหาที่มักจะพบบ่อยคือการเออร์เลอร์ถ้าว่าท่านไม่สามารถทำรายการได้อาจเกิดจากอะไรได้บ้างมาดูค่ะไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องไปที่มีการตั้งค่ามือถือเพื่อเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะสแกนผิดที่ต้องสแกน QR Codeร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วการทำรายการนอกเงื่อนไขเช่นเกินวงเงินต่อวันใช้นอกเวลานะคะคือจริงๆนี่กำหนดเลย6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาถ้าเราใช้นอกเวลาหรือว่าหลัง5ทุ่มไปแล้วเนี่ยก ก็ต้องรอใช้สิทธิ์วันรุ่งขึ้นนะกรณีที่ไม่สามารถทำรายการได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ไม่สามารถระบุพิกัดได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำรายการได้เช่นเดียวกันผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือรายวันสิทธิ์คงเหลือรวมและประวัติการใช้สิทธิ์โดยตรงผ่านหน้าแรกของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานะคะก็เตรียมกันแล้วล่ะนะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในจำนวนนะคะจาก8ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะตอนนี้8ล้าน9แสน 5,356 สิทธิ์นะคะก็วันนี้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยจะเต็มหรือเปล่ายังไงก็รีบกันนะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะแล้วก็การลงทะเบียนนะคะจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะเมื่อไหร่ก็ดังที่ได้แจ้งให้ทราบกันว่าวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะคะสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการตรงนี้นะคะร้านค้าทั่วไปนี่ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะในการจับจ่ายใช้สอยกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนแต่ถ้าว่าท่านจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นี่จะเริ่ม15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันแตกต่างกันแล้วนะเวลาด้วยสำหรับร้านค้าทั่วไป6โมงเช้าถึง5ทุ่มหรือ23นาฬิกา1มิถุนายนจนถึง30กันยายนส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเอาละค่ะแจ้งรายละเอียดกันให้ทราบกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สิทธิ์ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะเหลือ 8,887,743 สิทธิ์ด้วยกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยนะคะเกรงว่าสิทธิ์จะเต็มดูท่าทางแล้วสิทธิ์น่าจะเต็มวันนี้นะท่านผู้ฟังยังไงเราก็ต้องรอฟังข่าวกันละนะว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะในวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีการตื่นตัวกันทั้งประเทศทีเดียวนะคะเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ติดตามไปด้วยนะคะหรือว่าต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะนั่นเองนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไทยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองถ้าว่าเราจดจำในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันได้นะคะรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องรอฟังกันว่านะคะในผลของการพบปะตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะของมอวเลยลักษ์หรือมหาวิทยาลัยวเลยลักษ์เนี่ยเขาก็ส่งนักศึกษาบินลัดฟ้าฝึกทักษะอาหารสากลกับเชฟมิชลินที่ไต้หวันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็ทราบกันนะคะว่าในรสชาติอาหารของจีนนี่เขาก็จะเป็นรสชาติที่นิยมกันทั่วโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ในการไปพบนะคะหรือว่าไปการเพิ่มพูนประสบการณ์กับเชฟมิชลินที่ไต้หวันเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ก็บอกว่าในช่วง 17-28 พฤษภาคมก็ต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้จำนวน28คนพร้อมอาจารย์อีก2ท่านนะคะได้เรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินสตาร์พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับนานาชาติกันด้วยนะคะในการยกระดับมาตรฐานของฝีมือแรงงานนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวตอนนี้ในทุกภาคส่วนในการผลิตบุคลากรออกไปตรงนี้ถ้าหากว่าได้รับการรับรองทักษะต่างๆนะคะก็จะทำให้มีรายได้ มากขึ้นเพราะว่ามีความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวอภิสราจะกลับมาและจะพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกันในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะ
0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: าวมาคุย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้ค่ะขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวระนองกันวันนี้มีงานนะคะที่เราได้รำลึกเจ้าเมืองระนองคนแรกท่านขอสุเจียงพระยาดำรงสุจริตมีสอนพักดีบริเวณค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะแล้วก็ภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายมีโกไข่มาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ของระนองนะคะแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ในความเป็นอัตลักษณ์ของระนองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมบ้าบ่าย่าหยานะคะของระนองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเชิญชวนกันเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชนณลานมังกรนะคะซึ่งการพบปะประชาชนในครั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือลานมังกรค่ะภายในงานนะคะก็จะเป็นการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลแล้วก็ในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะที่พังงาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีสุดประการตาทีเดียวนะคะดูจากภาพแล้วสวยงามเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในขบวนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะมีการนำขบวนนางรำนะคะ 2,017 คนขบวนของมวลชนทั้ง8อำเภอมีวงโยธวาทิตของนักเรียนขบวนกลองยาวขบวนรถโพท้องขบวนรถหรูกว่า 3,000 คนนะคะล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมเดินขบวนแห่และรำถวายศาลหลักเมืองในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีกันด้วยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่เกิดขึ้นกันนะคะเราปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะมุ่งสร้างจังหวัดกระบี่ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิชสุริยวงศ์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายภัยรัตน์ลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานนะคะก็ถือว่าในการร่วมกันรักนะคะรักโลกแล้วก็ในโครงการนี้คือเป็นการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบี่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอ่าวนางซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกแล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวนะคะก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปิดท้ายกันนะคะก่อนร่ำลากันตอนนี้สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสิทธิ์ยังคงเหลือ8,775,554สิทธิ์เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะ9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกากับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงา ภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่เราได้รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดฟังอันดามันได้รับฟังข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากกันนะคะวันนี้อภิชลาลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบางช่วงนี้ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาบนท้องถนนกันนะคะพักกันสักครู่หลังจากจบรายการนี้แล้วนะคะช่วงถัดไปล่ะเราพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
12: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
13: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
14: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
17: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
18: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
17: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพ
19: อ เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับๆอยู่เจ้าข้าวเชียว
20: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
19: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไมเถอะพี
20: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
19: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
21: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076525779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เช่นเดิมอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับหนูรีส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตะ
1: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและหลายคนวอร์มนิ้วกันรอแล้วนะคะแล้วก็รอมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะ6โมงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางครม.ได้มีการอนุมัติโครงการไทย

เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรัดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการที่2เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้อยู่ที่30ล้านคนนะคะรัฐร่วมจ่าย 60% ของค่าสินค้าและบริการวงเงิน200บาทต่อวันค่ะอันนี้ก็คือไม่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปใช้แอปใช้ผ่านแอปเป่าตัง1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2519เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังระหว่างวันนี้วันแรกเลยนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในอดีตสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะหรือว่าจะสอบถามได้ที่สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโทร02-111-1122ทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะนี่คือในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เลยนะคะเปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวนะคะก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนะคะโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.แล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2519ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center

นะคะสำหรับประชาชนโทร02111122กด2สำหรับร้านค้าโทร02111122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศในวันและเวลาราชการนะคะรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็จะช่วยทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของประชาชนย้ำกันนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือ25-29 พฤษภาคม 2569เวลา6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยค่ะมากันที่ในเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์เผยผลประชุมเอเปกเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันสินค้าพรีเมียมเจาะตลาดออนไลน์จีนขยายส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะระหว่างวันที่22-23 พฤษภาคม 2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยไทยได้เสนอความร่วมมือทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในด้านของความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการเพิ่มขีดความสามารถของ SME การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมสมัยใหม่ในช่วงของการประชุมนางสุปจีก็ใช้โอกาสหารือ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปกที่สำคัญนะคะทั้งการแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เพิ่มความชัดเจนให้กับภาคเอกชนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับออสเตรเลียนะคะเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมนะคะเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนโดยกลุ่มสินค้าที่เริ่มนำร่องจะเป็นประเภทฟังชั่นแนลนะคะหรือว่าเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดหรือว่าอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของผลไม้เพื่อขยายไปยังตลาดโลกส่งเสริมช่องทางการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยผ่านการจัดทำไทยพาวิเลียนไทยเนชั่นแนลพาวิเลียนนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนค่ะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดจีนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอให้จีนนั้นส่งออกปุ๋ยเคมีมาไทยในปริมาณ 350,000 ตันภายในปีนี้และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นขออภัยค่ะแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารการเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ผลจากเวทีเอเปกMRT 2026เนี่ยนะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพูดถึงเรื่องของทางกรมควบคุมโรคกันบ้างเตรียมหารือกับกระทรวงต่างประเทศป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB 1.8.1 นะคะยังไม่กระจายหรือว่า
รุนแรงนั่นเองค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงแล้วก็สารคัดหลั่งผู้ป่วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการในส่วนของแนวทางการเดินทางการแยกกักกันแล้วก็คุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการรองรับกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยสายพันธุ์ NB1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS นะคะณวันที่23พฤษภาคม2519พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้สูงอายุนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด100,000 บาทจำคุกสูงสุด5 ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะนำรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะค่ะเมื่อวันที่24ก็คือเมื่อวานนะคะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงในสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดรัฐบาลขอย้ำเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14(1) และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14(4) ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14(5) ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมาตรา14(1) หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมาตรา14(5) ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแส
มาที่ตำรวจไซเบอร์1141ทันทีรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ขยะต่างๆเหล่านี้อาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้นะคะอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวค่ะฟังกันเพียงเพราะสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดิมกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ลับได้ไหมเนาะ
1: กลับไม่ได้หรือมากหรือเล็ก
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
3: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:40 น.ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มกันด้วยในส่วนของทางผอ.รมน.ภาค4กับการลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่าผอ.รมน.ภาค4ก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะคะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การจัดซื้อการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์ศรีถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุภาประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารนะคะแล้วก็มีพลเรือตรีสมชายศรีสำลีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการผอ.ก็คือผอ.รมน.ภาค4ส่วนแยกทร.นะคะมีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการรายงานภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติผ่านนอมินีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการจับกุมในช่วงปีงบประมาณ2569ซึ่งพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้หลายคดีสำคัญโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าแล้วก็ชายหาดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยมีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่หลายจุดในจังหวัดภูเก็ตอาทิพื้นที่บางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้หน่วยงานทางทะเลแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงการป้องกันปัญหานอมินีและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติโดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อปกป้องทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของทางภาครัฐพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อป้องกันความสับสนหรือความวิตกกังวลจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทั้งนี้การลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังโดยทุกหน่วยงานก็ยืนยันพร้อมร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมีเอกลักษณ์และก็สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อส่งต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะทะเลอันดามันนะคะมีการต้อนรับในส่วนของเรือรบต่างถิ่นรวม3ลำนะคะก็ประกอบไปด้วยเรือหลวงตากสินจากทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะพร้อมด้วยเรือ RSS Unity 17นะคะแล้วก็มีเรือ RSS 72นะคะก็จากประเทศสิงคโปร์ด้วยในโอกาสเดินทางมาร่วมกันฝึกร่วมสิงคโปร์ไทยภายใต้รหัสการฝึกใน SINGSIAM 2026ค่ะในช่วงระหว่าง 20-27 พฤษภาคม 2569 นี้นะคะ 20-27 พฤษภาคมโดยการฝึกดังกล่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อสลับกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ในส่วนของทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการฝึกร่วมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศสิงคโปร์พร้อมทั้งสร้างกรอบความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคโดยในระหว่างช่วงของการฝึกนะคะเรือหลวงตากสินแล้วก็เรือรบของสิงคโปร์ทั้ง2ลำก็ได้เข้าจอดสมอณบริเวณอ่าวมะขามค่ะเพื่อส่งกำลังพลขึ้นฝั่งท่องเที่ยวและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจบนเกาะภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ไปในตัวด้วยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3ก็ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพิทักษ์รักษาชีวิตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ ที่ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนสืบไปหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลสามารถแจ้งสายด่วนสอนชนได้ที่หมายเลขสายด่วน1465นะคะ1465ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชน2569ณลานมังกรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง 18:00 นนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือว่าลานมังกรค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาลานมังกรโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสวนราชการประธานชุมชนและก็ประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดภายในงานยังมีการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านและประชาชนร่วมประดับตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนแล้วก็สำนักงานนะคะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะร่วมประดับตกแต่งตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ23ถึง24พฤษภาคมก็ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปเป๋าตังเนี่ยแหละค่ะแอปเป๋าตังถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ว่าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้ก็ทางธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถที่จะไปทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันต่อค่ะ

มีข่าวสารของทางจังหวัดพังงามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงท้ายๆนี้นะคะจังหวัดพังงากับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 แล้วก็เมืองพังงาครบ 217 ปีสุดประการตาทีเดียวนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ขอขอบคุณนางฟ้านางรำและก็พี่น้องประชาชนจากทั้ง8อำเภอที่พร้อมใจกันร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาและครบรอบ217ปีเมืองพังงาเมื่อวันที่23พฤษภาคม1ในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของพังงาทุก9แห่งความพร้อมเพรียงทุกแรงศรัทธาและก็ทุกรอยยิ้มคือพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็อัตลักษณ์อันงดงามของชาวพังงาค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจจังหวัดพังงาขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งนางรำผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานครั้งนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วก็งดงามนั่นเองเวลาเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์นะคะสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมี30ล้านคนเนี่ยณตอนนี้นะคะเหลือสิทธิ์เพียง8ล้านกว่าแล้วนะคะก็เชิญชวนด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนการลาไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
9: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิษาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่อง

0: จ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
6: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปแต่มาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็คุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
7: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้อุดคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผล

ไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพ.ร.บ.ผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะถือว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ละค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบกันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาอีกนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มัน

0: ขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะเช็ครถเช็คทางเช็คคนเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก

ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมารุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลคุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์ผวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569เวลา6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่า กดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทาง างการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
8: Conclusion ของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการขอเข้าเป็นสมาชิกOECD ด้วยนะครับว่าตรงนี้ก็ฝากให้นักทูตทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับท่านรองนายกตุรกีเพื่อที่จะให้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
10: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทย ว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
11: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขาและฟังความเห็นของเขา
10: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้า9มาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
13: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับถึงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
14: นายกระยอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็น

0: บาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ ให้มีความเข้าใจแผน

0: เกิดเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
2: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
3: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชวนันท์มาลีรายงาน
2: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
4: นายสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 6:00 น.พบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
5: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
6: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
5: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที
2: ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
8: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต ทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรียลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดัดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอาตาลันตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียอาฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัตกุลกับทัพซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-2121-15และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1-2ยก6-4 3-12และเสมอกัน4-4 แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1-2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆ คำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือ รอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า2หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด2หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง3หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ4หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ5หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา1ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง2จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด3จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้4ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่ 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: วันนี้มารายงานตัววันแรกของสัปดาห์วันท้ายๆของเดือน
0: สัปดาห์สุดท้าย
1: น่าจะดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน และที่สำคัญคือวันแรกของการลงทะเบียนสิทธิ์แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
0: ช่วยไทยพลัส
1: ครั้งหนึ่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคุณวิจิราน้ำจันทร์ช่วยประสานงานในวันนี้นะครับรายการของเรา New Media ก็ทำการไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Live ครับตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้ข้อคำถามได้โดยเฉพาะความคิดเห็นอันตื่นเต้นของแคมเปญของเราเมื่อสักครู่ผมกำลังจิ้มโทรศัพท์กำลังลงทะเบียนยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้นเลย
0: ใจเย็นมากเขาลงกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเขาก็ลงกันแล้วค่ะ
1: ไม่ถึง1ชั่วโมง10ล้านสิทธิ์กว่าแล้ว
0: ผ่านไปตอนนี้เหลือ8ล้านสิทธิ์แล้วเหลือน้อยลงเรื่อยๆ
1: หลังจบรายการผมคาดว่าอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้
0: จาก30ล้านสิทธิ์นะคะ
1: รวดเร็วมากนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีเดย์แต่เขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนยังไม่สำเร็จโดยการที่ต้องยืนยันตัวตนได้ใบหน้าเนี่ยให้ใจเย็นได้ว่าเขากันสิทธิ์ไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ3วันที่จะต้องไปรอตรวจสอบสิทธิ์น่ะเขากันสิทธิ์ไว้ให้ก็ยืนยันว่าถ้าลงทะเบียนรับรองว่ากันสิทธิ์ไว้ให้แล้ว
1: ไม่ถึงคนที่เข้ามาครั้งแรก
0: คนที่ลบแอปไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: จะเป็นแบบนั้นจะต้อง
1: กันสิทธิ์ไปให
0: ้ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ก็อย่ารอช้านะครับใครที่มีเวลาก็รีบลงเลยนะครับโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความคึกคักและขานรับกันเป็นอย่างดีจริงๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนั่นเองนะครับเชื่อได้ว่านี่อาจจะเป็นแชปเตอร์แรกต่อไปอาจจะมีแชปเตอร์ถัดมาก็ได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันได้รับรู้นะครับกันเรื่องของสุขภาพกันในพิเศษวันจันทร์
0: วันนี้เป็นคิวอาจารย์เนตดาวยงศรีซึ่งคนก็รออยู่นะคะเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้พาไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้เที่ยวไกลมากครับเนี่ย นนทบุรีไกลจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราพาไปหลายที่แล้วไม่เคยกลับมาย้อนกลับมาดูเลยว่าปริมณฑลนี่ก็มีเขตที่น่าเที่ยวไม่ธรรมดาที่นนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเสน่ห์ด้านการสร้างสรรค์ธรรมชาติในลักษณะของวิถีชุมชนนะครับและเรื่องของศาสนาความเชื
0: ่อ
1: ไหว้พระกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าล่องเรือนี่ก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตของนนทบุรีเพราะว่าแม่น้ำลำคลองมีค่อนข้างเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็วันใกล้วันวิสาขบูชาด้วย
1: นะคะนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นจัดขึ้น4ครั้ง4สัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้แก้ตัวอีกครั้งนึงแล้วใครไม่ได้ก็เป็น7มิถุนายนและ14มิถุนายนอีก3สัปดาห
0: ์
1: วันอาทิตย์นะครับร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะล่องเรือและก็เริ่มต้นที่เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผู้ที่อยากทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่หน้างานฟรีเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปถึง9โมงครึ่งเพราะว่า9โมงครึ่งนั้นก็เรือก็ออกเทียบท่าไปแล้วเรือมีขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรองรับคนได้ไม่พอเพราะว่าเรือเนี่ยบรรจุคนได้ถึง 80-120 คนเลยทีเดียวแล้วใช้เวลาเดินทางไหว้พระกันทั้งวัน 7-8 ชั่วโมงก็เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบวิถีนนท์นะครับไหว้พระไหว้เจ้า8สถานที่ในทริปเดียววัดเก่าแก่ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรร
0: ม
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีนั่นเองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง
0: เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการได้ทำบุญในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็ไปไหว้พระกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ยังเป็นวันที่งดเหล้าได้ด้วยนะคะก็คือถือศีลปฏิบัติธรรมในวันนั้นเนี่ยก็ลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงได้นะคะก็เป็นถือกกิจกรรมทำดีในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และในขณะเดียวกันรายการของเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำดีเช่นกันครับในการนำเสนอข่าวสารและความคืบหน้าล่าสุดของสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเมื่อ20 ว่านาทีที่แล้วนี่เองเขาก็มีการสรุปกันมาให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนในขณะนี้ก็10ล้านกว่าสิทธิ์แล้วแล้วมีสิทธิ์คงเหลือโปรโมทประมาณ8ล้านสิทธิ
0: ์
1: ขอไปครับ10ล้านสิทธิ์นั่นคือแค่ครึ่งชั่วโมงแรกแต่ณจุดนี้ณเวลาเท่านี้โควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกนั้นเหลือเพียง8ล้านสิทธิ์เท่านั้นก็เป็นการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรอันนี้เป็นกรณีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากอัปเดตเพิ่มเติมหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนว่าผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เร่งสำรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรองผู้คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดแล้วก็จะดำเนินการให้สิทธิ์ต่อไปนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านรายเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะเหลื่อมล้ำอะไรแบบไหนยังคงได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเข้าไปให้เป็นเดือนละหนึ่งเป็นรวมแล้วได้ 1,000 เท่ากับทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าจากที่เฉลิมได้300เขาจะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไพรพลัสเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยแล้วก็เริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนเติมเงินรอไว้เลยแต่ว่าไปเติมใกล้ๆก็ได้นะคะไปเติมใน G Wallet เติมเงินรอแล้วก็วิธีการใช้ก็คือคล้ายกับคนละครึ่งพลัสเพียงแต่ว่ารัฐจ่ายให้นะคะ60ส่วน40เราจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะ100บาทเนี่ยมีรัฐจ่ายให้60ซึ่งคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาละเด
1: ี๋
0: ยวก็เข้าใจเองนะคะเวลาถึงเวลาใช้เนี่ยใช้คล่องเลย
1: ใช่คน ไทยเป็นอย่างนี้ปรับตัวเร็วมาก นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยบ้างอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือยังคะ
2: ยังลงไม่ได้เลยค่ะ
0: เอ้าจริงเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โอ้
1: ระบบอาจจะเป็นคอขวดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คนลงเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่อย่าพลาดนะคะอาจารย์เลยอีก8ล้านสิทธิ์ยังพอทันอยู่ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะมีท่านผู้ใจบุญค่ะแฟนรายการก็ส่งสมุนไพรมาร่วมบุญกับเราด้วยพร้อมทั้งปัญหาที่ถามมาจากคุณทองดาสีจันทร์ค่ะอำเภอไซมูลยโสธรส่งเป็นดอกพิกุลสวยๆมาให้เลยค่ะคุณไมตรีโรจน์คมค่ะจากเขาชัยสนพัทลุงค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณเตือนตาโฉงามรามคำแหงกทมค่ะส่งดอกมะลิมาให้ค่ะแทนคุณเฟอร์นิเจอร์เขาชะเมาจังหวัดระยองมาส่งให้ด้วยตัวเองที่คลินิกนะคะเป็นใบหนุมานเป็นมาดอกมะลิดาวเรืองอัญชันแล้วก็รังจืดค่ะคุณวาดวันเพลงเพาค่ะบอกฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจดที่อยู่ไม่ทันเลยโทรมาถามค่ะมะลิปลูกเองแล้วขอเพื่อนบ้านมาค่ะบูชาแล้วนำมาตากแห้งก็ส่งมาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณพัชมนค่ะบอกส่งภูมิมาค่ะแล้วก็ลูกอมมะกรูดค่ะอาจารย์ช่วยอมดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพยายามช่วยกันอมค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้ได้ส่งหนุมานประสานกายใบบัวเพชรราชปูแล้วก็รากเตยหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเคารพคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะอันนี้ของคุณอันนี้หลายท่านนะคะทำร่วมทำบุญโดยโยมแม่สุภาพชัยศรีดอกมะลิค่ะโยมอรัญญารัตน์เรือนคำส่งเป็นไพรว่านปูเลยมาให้ค่ะผู้จัดส่งโยมนราธิปแก้วเมืองอินค่ะผู้รวบรวมพระสุรศักดิ์สุธรรมโมค่ะมาจากชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทั่วกันเทินเจริญพรสาธุค่ะท่าน มาจากเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ร่วมบุญกันด้วยสมุนไพรส่วนอีกท่านหนึ่งจากคุณประโยชน์ค่ะนนทบุรีบอกว่าผมโทรไม่ติดครับอยากถามปัญหาสั้นๆครับยาหอมที่คนอายุ70กว่าๆควรกินยังไงเห็นโฆษณาว่ามียาหอมรสเย็นกับรสร้อนควรกินแบบไหนยาหอมรสเย็นต้องกินหน้าร้อนยาหอมรสร้อนต้องกินตอนไหนครับจากคุณประโยชน์นนทบุรีก็จริงๆจะพูดยังไงดียาหอมในแพทย์แผนไทยไม่มีรสเย็นไม่มีรสร้อนค่ะแต่เป็นเรื่องของการโฆษณามากกว่าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่ายาหอมรสเย็นจะกินหน้าร้อนเนี่ยจริงๆหน้าร้อนน่ะสิ่งที่ควรทำก็คื กินน้ำสะอาดให้มากอยู่ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดถ้ารู้สึกร้อนมากเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวตามข้อพับซอกแขนต่างๆก็จะช่วยลดความร้อนให้ร่างกายได้นะคะอันนี้ได้แน่นอนปลอดภัยได้ประโยชน์ด้วยส่วนยาหอมเนี่ยที่บอกให้ลดร้อนต้องกินตอนไหนเนี่ยยาหอมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะในแพทย์แผนไทยตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยยาหอมเนี่ยจะเป็นรสสุขุมไม่มีรสร้อนไม่มีรสเย็นเพราะยาหอมหนึ่งตำรับเนี่ยอาจมีตัวยา40-50 ชนิดปรุงขึ้นมาเป็นตำรับยาหนึ่งตำรับโดยเฉพาะยาหอมอินทจักรเนี่ยมีอยู่ประมาณ50 ชนิดปรุงออกมาเป็นยาหอมตำรับหนึ่งที่ดูแลเรื่องของหัวใจการไหลเวียนเป็นยาหอมรสสุขุมยาในบัญชียาหลักทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงยาหอมเนี่ยเป็นรสสุขุมทั้งสิ้นค่ะนอกจากว่าตำรับนั้นเนี่ยคนขายเขาอาจจะไปตั้งตำรับขึ้นมาเองแต่ถ้ายาหอมยังไงมีแค่รสสุขุมดูแลเรื่องลมกองละเอียดลมกองละเอียดก็คือลมที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเล็กๆขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่พวกนี้เรียกลมกองละเอียดนะคะส่วนลมกองหยาบก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปบดย่อยแล้วเราเรอหรือถ่ายอย่างนั้นเราจะเรียกว่าลมกองหยาบมันจะแยกลมอย่างนี้แล้วลมในแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เรอกับถ่ายลมลมนาตามหลักแพทย์แผนไทยหมายถึงระบบกระแสประสาทการไหลเวียนต่างๆของร่างกายที่เอาเลือดเนี่ยค่ะรับสารอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนธาตุไฟในแพทย์แผนไทยคือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการร้อนวูบๆว่าๆหนาวๆร้อนๆไฟที่ทำให้แก่ไฟที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเรื่องของฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยค่ะและธาตุดินในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาไม่รักษาค่ะเขาจะรักษาแค่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอไฟลมน้ำในร่างกายเป็นปกติธาตุดินก็จะปกติไปเองธาตุดินของแผนไทยคือรูปร่างไม่เปลี่ยนเป็นทรงเดิมเช่นหัวใจตับปอดกระดูกม้ามลำไส้กระเพาะอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ถือว่าเป็นธาตุดินทั้งหมดคือคงที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างอันนั้นถือว่าเป็นธาตุดินถ้าเราดูแลอาหารดีย่อยเผาผลาญดีขับถ่ายดีธาตุดินดีไปเองค่ะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารกับการขับถ่ายและการย่อยเผาผลาญเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารดีเราก็เลยมีท่าเจ้าเรือมีอาหารตามฤดูกาลต่างกินตามฤดูกาลนี่เป็นความเชื่อของแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเราก็อย่าไปกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากนะกินอะไรที่มันออกเย็นๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายมันก็ช่วยได้แล้วจากอาหาร แล้วเมื่ออาหารดีแล้วแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บค่อยมาปรับเป็นรับประทานเป็นยาเขาก็เลยให้ความใส่ใจกับอาหารเป็นยาก่อนเมื่ออาหารเป็นยาดีแล้วแล้วคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ค่อยมาปรับแก้กันด้วยตำรับยาต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในยาหอมที่เขาโฆษณาเพื่อเป็นการขายเนี่ยที่บอกมียาหอมลดร้อนลดเย็นเนี่ยตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยยาหอมมีเพียงรสสุขุมเท่านั้นค่ะมันเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการขายมากกว่าถ้าตามศาสตร์แผนไทยมีรสสุขุมเท่านั้นดูแลการไหลเวียนบำรุงตับปอดหัวใจหลอดเลือดอันนี้เป็นยาหอมแบบตำรับแพทย์แผนไทยจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เลยละเอียดยิบเลย
1: นะในฐานะคนที่วิ่งดื่มยาหอมด้วยคนหนึ่งเนี่ยนะครับพออายุเกิน32ปีแล้วก็เลยรู้สึกดีมากโอ้คุณสมบัติยาหอมแล้วก็ความประณีตของการทำกระบวนการต่างๆวัตถุดิบที่ใช้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเป็นความภาคภูมิใจนะครับอาจารย
0: ์
1: โอ้ยาหอมของไทยเนี่ย
0: ค่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะบำรุงด้านไหนใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรเน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะ
2: ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราค่ะอย่างเช่นอยากจะบริจาคสมุนไพรเป็นสมุนไพรเช่นดอกมะลิใบหนุมานประสานกายรากชะพลูดอกพิกุลรากกระเทียมพวกนี้ค่ะที่เราต้องการมากเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน5959ปนสปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ร่วมบริจาคได้ค่ะเป็นสมุนไพร
0: นั่นก็เป็นช่องทางช่วยเรื่องของการทำบุญด้วยสมุนไพรนะคะคลินิกสาธารณกุศลเปิดวันอังคารพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: เปิดปกติค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ ตัดแว่นก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและตอนนี้เรามาเปิดช่องทางที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เนตดาวนะคะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ครับที่เบอร์โทรศัพท์022769718เบอร์โทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับ
0: ค่ะ022769718พร้อมทั้งช่องทางทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะเลยทีเดียวทักทายเข้ามาเรื่องของไทยช่วยไทย

0: อารมณ์เป็นเรื่องของการไหลเวียนอยากให้หลับสบายอยากให้เกิดการผ่อนคลายเขาถือว่าการนอนหลับหรือมีความเครียดความฟุ้งซ่านเนี่ยแผนไทยถือเป็นลมร้ายเขาเชื่อว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นการไหลเวียนที่ผิดปกติเขาก็จะแนะนำกินพวกจิตตาลมและในเทพจิตมีความเหมือนจิตตาลมตรงที่มียาหอมยาหอมเนี่ยมีมะลิในปริมาณมาก
1: อย่าง
0: ทิปโอสดเลยพวกนี้ก็จะมีพวกกลุ่มคนฟื้นไข้ใหม
1: ่ๆ
0: แล้วมีอาการอ่อนแรงก็จะมีพวกแถวจีนมีกระจับมีอะไรพวกนี้เพื่อฟื้นกำลังให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วโกรธเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความดันด้วยพูดถึงเรื่องความดันด้วยแล้วก็มีการบำรุงตับปอดระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารเนี่ยแล้วโกรธเก่งแล้วก็ดูแลหัวใจโซอินทจักรเนี่ยเขาบอกเขาคือบาดทางจิตบาดทางจิตก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรมาบาดเอาหัวใจและให้รู้สึกเจ็บแป๊บเจ็บลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจหรือการสูบฉีดอะไรพวกนั้นอินทจักรก็จะเก่งพวกนี้ก็จะมีแยกแตกต่างกันไปเพื่อให้ใช้กับคนไข้ประเภทอะไร
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ยา4ตัวนี้อยู่ในบัญชียาหลักเขาก็จะแบ่งการใช้หมอจะรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ยาอะไร
1: ครับ
2: ค่ะ
1: โอ้เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกับสายแรกนะครับคุณตาถมจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เนตราครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: อันผมเป็นต้อหินผมอันยาจนสมุนไพรตัวไหนพอจะทำให้สว่างขึ้นสักหน่อยครับผมมันโรคพันธาไม่ได้นี่จะหยอดยายับยั้งไว้ครับผม
0: ตอนนี้หยอดที่หยอดยาแล้วค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: ครับสมุนไพรตัวไหนครับผม
0: ตอนนี้ค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: อะไรก็ครับผมจำจำไม่ได้เลย
0: เหรอคือปัญหาของต้อหินเนี่ยก็คือค่าแรงดันลูกตามันสูงมันก็จะพัฒนาทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นเนี่ยชัดมันยิ่งมองไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ยาที่เราใช้เนี่ยค่ะถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ชัยภูมิเนี่ยแนะนำไปขอนแก่นได้ไหมคะ
3: ไปไหนก็ครับ
0: ขอนแก่น
3: ขอนแก่นโอ้
0: ใช่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมียาตัวนึงแต่ว่าต้อหินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณทำได้ถึงเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะกลับไปมองเห็นเป็นปกติได้เหมือนเดิมไม่มียาตัวไหนทำได้ต้องหยอดตาตามที่คุณหมอบอกนะคะเขาก็จะมียาไว้ให้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะเปิดแบบที่กรุงเทพนี่แหละเปิดใช้ยาตัวเดียวกันด้วยที่ทุกวันเสาร์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าไปถึงหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็เอายาที่หยอดยาที่กินติดไปด้วยไปพบเขาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเหมือนกันในวันเสาร
3: ์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ทุกวันเสาร์
3: ก็ไปทำอยู่มหาลัยขอนแก่น
0: ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกับที่จอดรถอ่ะจะมองมาเห็นเลยเป็นป้ายขึ้นเลยค่ะแพทย์แผนไทย
3: ยาแผนไทย
0: ก็จะมีคนเข้าไปจะมีคนเข้าไปเยอะแยะเลยค่ะ
3: โอ้ครับผม
0: ไปที่นั่นจะได้ยาเยอะกว่าได้ยาดีกว่าด้วย
3: โอ้ครับผม
0: ทำเองทำยากทำไม่หายาไม่ครบหรอกค่ะ
3: ครับผมและอีกข้อหนึ่งอาจารย์ครับผมอาจารย์เนี่ยนะผมเป็นออกร่อนฝ่าเท้าข้อเท้าชายโครงอยู่นะครับมันเป็นโรคอะไรครับจะสมุนไพรจะอะไรจะช่วยได้ครับผม
0: คือออกร้อนฝ่าเท้าข้อเท้าเนี่ยออกร้อนตามฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเรื่องของระบบปลายประสาทมันเกิดการอักเสบของปลายประสาทหรือเปล่ามันเลยร้อนตามฝ่าเท้าหลังเท้าใต้ฝ่าเท้าก็เกิดการอักเสบของปลายประสาทเวลาที่เราไปหาเขาในวันเสาร์อ่ะแจ้งเขาด้วยเขาจะได้ให้ยาให้กินหรือไม่เราก็ซื้อวิตามินบีรวมที่ร้านขายยาแจ้งเขาก็ได้แต่ว่าเราร้อนใต้ฝ่าเท้าเขาก็จะให้ยาพวกนี้มาอยู่แล้วเป็นวิตามินที่กินได้ทุกวันปลอดภัยด้วย
3: ค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณตาถมจากชัยภูมินะคะ
1: นะครับแสดงว่าที่ขอนแก่นนี่ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ชัยภูมิกับขอนแก่นไม่ได้ไกลกันมากค่ะออกทางชุมแพก็ได้ค่ะ
1: ข
0: ับมาทางชุมแพแล้วก็ตัดขึ้นไปขอนแก่นเลยก็จะไปทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร
1: ์
0: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ตรงอาคารนี่อยู่ตรงข้างกับลานจอดรถข
1: ้
0: างฟากถนนมันนิดเดียวเองไม่กี่เมตรก
2: ็
0: เจออาคารแล้วค่ะ
1: ต้องจองไหมครับอาจารย์

0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องยกเว้นนวดยกเว้นนวดเนี่ยเขาจะต้องมีคิวว่าเพราะคิวมันแน่นนะคะคิวมันแน่นเข้าไปถึงนวดเลยไม่ได
1: ้มีคลินิกสำหรับบริหารกายกายภาพบำบัดแบบนี้มีไหมครับอาจารย
0: ์กายภาพบำบัดก็ไปของคณะเขาเลยค่ะนักกายภาพอันนี้ของเราจะเป็นนวดแบบแพทย์แผนไทยแต่มีนักกายภาพมีพยาบาลมีหมอแผนปัจจุบันที่เขาสนใจด้านการแพทย์แผนไทยร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปเจอค่ะได้เขาก็บอกว่าได้ไม่ได้เขาก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ควรส่งต่
2: อ
0: เขาก็จะส่งต่อในโรงพยาบาลนั้นๆเลยก็ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเต้าหินอย่างเงี้ยมันเป็นยาที่ทำยากอ่ะเราจำเป็นจะต้องใช้ยาอะไรเขาทำไว้อยู่แล้วก็ไปรับที่นั่นก็จะได้ยาดีและปลอดภัยสะอาดกว่าค่ะ
2: ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร
2: ์ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะ
2: ค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เป็นเซนถามว่าปัสสาวะคืนนะคะเพิ่งจะเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอายุ67ค่ะไม่เคยเป็นเลย
0: ปัสสาวะเป็นนะคะ
3: อะไรนะคะ
0: ปัสสาวะเป็นอะไรคะ
3: คืนอ่ะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเป็นทั้งเดือนโอ้โหแล้วก็เลยกลับไปนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหขอบตาค้ำหมดเลย
0: ตอนคืนปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
3: ค่ะมันเราปัสสาวะแล้วนะคะอาจารย์ก่อนนอนนะคะแล้วทุกทีไม่เคยเป็นวันเดือนพฤษภาเนี่ยเพิ่งมาเป็นเนี่ยค่ะมันตื่นขึ้นมาปวดปัสสาวะตอนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับไปนอนอีกมันก็นอนไม่หลับเลยกลายเป็นอดนอนขอบตา
0: อดนอนค่ะคุณทิพย์พาไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: มีโรคไขมันในเลือดสูงตอนนี้ก็รักษาอยู่หมอให้กินยาครึ่งเม็ดนะคะ
0: อ๋อค่ะแล้วมีโรคอื่นแทรกอีกไหมคะ
3: มีเส้นเลือดสมองตีบแต่ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าต
0: ั้
3: งแต่ปี559แล้วค่ะ
0: แล้วค่าน้ำตาลล่ะคะ
3: เบาหวานไม่เป็นความดันหายแล้วหมอให้งดยาแล้วก็เหลือแต่
0: ความดันหายแล้ว
3: ค่ะเหลือแต่ไขมันในเลือดสูงนะคะ
0: เบาหวานไม่เป็นเนาะดีค่ะ
3: คะ
0: ดีแล้วที่เบาหวานไม่เป็นแต่ตอนนี้น่าจะลองเช็คค่าน้ำตาลดูหน่อยว่ามีค่าน้ำตาลขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วปัสสาวะมากหรือปัสสาวะน้อยคะ
3: มันไม่ได้บ่อยนะคะกลางคืนอะค่ะลุกขึ้นมาครั้งเดียวอะแต่มันทำรบกวนการนอน
0: อ
3: ะเพราะมันพอเรากลับไปนอนแล้วนอนไม่หลับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงตัดประเด็นเบาหวานไปเพราะมันแค่ครั้งเดียวถ้าเบาหวานเนี่ยมันจะหลายครั้งหน่อยในกลางคืนทีนี
3: ้
0: ต้องดูก่อนค่ะว่าก่อนนอนเราดื่มน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่า
3: ก็ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็พยายามเข้าห้องน้ำปัสสาวะก่อนที่จะนอนทุกครั้งเพิ่งจะเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์เพิ่งเป็นได้สัก
0: ดังนั้นลองปรับดูหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าอะค่ะจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเช้าจนถึงเช้าเนี่ยประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยเราก็กินน้ำได้ตามปกติแต่หลังจาก4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเราใช้จิบน้ำเอาพอประมาณเพื่อไม่ให้เราตื่นมากลางดึกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการขับปัสสาวะแล้วเราไปหยุดมันเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ปัญหาก็คือนอนไม่หลับ
3: ค่ะ
0: ปัญหาคือนอนไม่หลับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อเราใช้เอยาหนวดแมวได้ไหมคะบางคนก็บอกเอ้ยมีเขาบอกว่าเออกินยาหนวดแมวแล้วมันช่วยให้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะหมอทางวิทยุเนี่ยแหละแต่ไม่ทราบสถานีไหนจะได
0: ้ยาหนวดแมวมันเป็นยาขับปัสสาวะค่ะ
3: เหรอ
0: ยาหนวดแมวคือยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยาหนวดแมวแล้วเราไปกินตอนเย็นคืนนั้นเราก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอยากจะกินยาหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะเนี่ยเราจะขับทำไมเราต้องดูก่อนนะแล้วเรามีหัวใจไหมมีความดันหายแล้วโอเคเหลือแต่ไขมันหัวใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาจะกินยาหนวดแมวเนี่ยเราก็จะแนะนำบอกว่าอย่างนี้ใช้คู่กับใบเตยดีไหมคะเพื่อใบเตยเนี่ยรากเตยใบเตยเนี่ยมันจะช่วยบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาขับปัสสาวะเนี่ยถ้าเกลือแร่มันถูกขับออกไปเยอะเกินไปหัวใจมันจะเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเต้นไม่ค่อยสวยนะถ้าอยากทานยาหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะแนะนำว่ากินเป็นช่วงเช้าค่ะ
3: หลังอาหาร
0: กลางวันได้ไม่เกินเที่ยงนะคะหลังจากนั้นไม่กินแล้วไม่งั้นมันจะขับปัสสาวะอยู่อย่างนั้น
3: อ
0: ่ะ
3: อ๋อเหรอทานหลังอาหารใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หลังหรือก่อนอาหารก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะแต่มันขับปัสสาวะแน่นอน
3: เราเอาย่าหนูแมวมาล้างสะอาดแล้วต้มน้ำแล้วดื่มเป็นน้ำใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีบัญชาแล้วค่ะ เป็นชาก็พอสะอาดด้วย
3: อ๋อเหรอคะ
0: แล้วถ้าเราเราไปเอาเป็นต้น
3: มาต้มเคี่ยวนี่ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้มเคี่ยวก็ดีถ้าเราเด็ดต้นเป็นคือต้นไม้ทุกชนิดที่เวลาเราจะเด็ดมาทำยาค่ะมันจะต้องมีอายุการใช้งานว่ายอดอ่อนขนาดนี้ใบขนาดกลางประมาณนี้สามารถเอามาใช้ได้มีสรรพคุณดีแต่บางทีเราไปเด็ดอะค่ะเราไปเด็ดแบบใบไม้เราก็เด็ดหมดเลยเราก็จะเอาทั้งใบอ่อนใบแก่ใบกลางเราเอามาหมดเลยสรรพคุณยามก็จะเหวี่ยงไม่เท่ากันแต
3: ่
0: ถ้าคนที่เขาเด็ดเป็นเขาจะเอาใบเพสลาดใบขนาดกลาง
3: ค่ะ
0: ค่ะเอาใบขนาดกลางมาใช้สักแค่หนึ่งกำมือสักแค่หนึ่งกำมือก็พ
2: อ
3: ต้มน้ำเท่าไหร่คะลิตรนึงเหรอ
0: ต้มน้ำต้องต้มแบบต้มเนี่ยค่ะจากลิตรครึ่งจากลิตรครึ่งแล้วต้มเหลือหนึ่งลิตรพอ
3: ค่ะ
0: แล้วจะเหลือถ้าอยากเข้มข้นก็ลดเหลือครึ่งลิตรก็จะเข้มข้นแล้วก็กินแค่ 3-4 ช้อนโต๊ะพ
3: ออ๋อต่อวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมื้อแล้วก็กินแค่นั้นพอไม่กินอีกตอนเย็น
3: แล้ววันหนึ่งกินกี่มื้อคะอาจารย์กิน
0: มื้อเดียวพอแล้วค่ะ
3: มื้อเดียวพอแล้ว2ช้อนโต๊ะเน
0: า
3: ะ
0: ค่ะ 2-3 ช้อนโต๊ะก็กินได้แล้วค่ะปลอดภัย
3: แต่ไม่ให้เลยเที่ยงขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีอาจารย์ขาแล้วทานหญ้าหนวดแมวไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทานไปตลอดไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
0: ไม่จำเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ด้วยกันมานานเราจะเห็นว่ายาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินเราก็จะแนะนำไปกินอาหารแทน
2: แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทานนี่เป็นเพราะอะไรคะ
0: ก็ต้องการเรื่องของแก้ปัญหาสุขภาพในช่วงนั้น
2: ๆ
0: พอปัญหาเรื่องสุขภาพมันดีขึ้นแล้วเราก็บอกหยุดทานเลิกกินซะแล้วก็เรากลับมาหามาปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน
2: อ
0: ย่างเช่นเมื่อกี้เราเลือกหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะสำหรับขับปัสสาวะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อก็คือปัสสาวะกลางคืนจะได้หายไปอันนั้นเขาก็ฟังมาจากอีกรายการนึงใช่ไห
2: ม
0: แต่ยาขับปัสสาวะที่เป็นอาหารก็มีเรารู้จักกันดีในนามว่าตะไคร้
2: ค่ะ
0: ตะไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมว
2: กินตะไคร้
0: ตะไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมวก็คือใช่นอกจากขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะด้วยแต่เราบอกว่ากินตะไคร้ตอนมื้อเย็นแล้วบอกไม่แนะนำเดี๋ยวไม่ได้นอนเด
2: ี๋
0: ยวขับปัสสาวะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอายาขับปัสสาวะต้นแบบต้นเลยปลอดภัยเลยเรื่องตะไคร้เรื่องตะไคร้และถึงขยับมาเป็นพวกหญ้าหนวดแมวหญ้าแพรกหญ้าคาย าไซอะไรก็แล้วแต่ค่อยขยับไปเรื่อยๆค่ะ
1: เอาละครับหนึ่งสายนะครับคุณเอมออนจากกรุงเทพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์นะคะเธอชั้นอายุ87แล้วเป็นที่ผิวหนังรักษามาตั้งแต่โอ้โห 3-4 ปีแล้วค่ะทุกหม
0: อเลยค
4: ่ะแล้วก็หมอบอกว่าผิวแห้งก็ให้ครีมมาทาจนปัจจุบันนี้อยู่รักษาที่ศิริราชได้มา2ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเม็ดบริคันคันเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสิวเหมือนสิวค่ะแล้วเราก็ครีมที่หมอให้เนี่ยมาทายานะแล้วมันพอมันยุบแล้วมันก็ไม่หายค่ะมันก็ติดผิวหนังอยู่อย่างนั้นแล้วไปมันก็คันอีกค่ะก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไรแต่มันเป็นไม่ได้เป็นผื่นไม่ได้เป็นอะไรเลยมันคันตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นอะไรอย่างนี
0: ้คุณเอมออนคุณเอมออนอายุ80เท่าไหร่นะคะ
4: 87แล้วค่ะ
0: โอ้ค่ะ87นะคะ
4: ค่ะ
0: ยังสาวอยู่เลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเราต้องดูสบู่กับอุณหภูมิน้ำที่เราอาบด้วยค่ะสบู่ที่ใช้เป็นประจำคืออะไรคะ
4: หมอให้อะไรเนี่ยเป็นน้ำยาอาบน้ำของอีอะไรเนาะเรียกไม่ค่อยถูกก็เป็น
0: ไรคุณหมอให้มาแล้วนะคะ
4: ค่ะ
0: คือรับอุณหภูมิน้ำที่อาบด้วย
4: ค่ะมาทาตอนอาบน้ำเสร็จแล้ว
0: ค่ะ
4: มันก็ไม่หายอะค่ะ
0: ก็คือเรายัง
4: มันก็
0: ได้ยินเลยอ
4: ย่างนี้อยู่เรื่อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
4: ปีมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ในน้อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
4: น้ำอุ่นไม่ได้ค่อยอาบค่ะนอกจากหน้าหนาว
2: อาบน้ำเย็นปกติ
0: ก็ดีค่ะเราอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ำเนี่ย ควรเอาผ้าชุบน้ําชุบน้ําอุณหภูมิจากออกจากก๊อกธรรมดานี่แหละค่ะเอาจากก๊อกธรรมดาที่มันเย็นหน่อยเนี่ยเอามาลูบผิวให้ทั่วแล้วก็แนะนําอยากให้ทานเบบี้ออยรู้จักเบบี้ออยใช่มั้ยคะตัวที่ยังแบบอยากให้ตัวเปียกๆอยู่เนี่ยแหละตัวเรายังเปียกอยู่หยดเบบี้ออยที่เขาทากับเด็กค่ะแล้วก็ถูให้ทั่วตามตัวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนแล้วก็ผิวแห้งเนี่ยแสดงว่าคุณหมอนะเขาต้องเพาะเชื้อแล้วดูเชื้อหมดแล้วไม่พบเชื้ออะไรคงพบแต่อาการของเกล็ดผิวที่มันเปิดก็คือเกล็ดผิวมันแห้งคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทาพวกนี้
2: ม
0: าเพียงแต่เราต้องผสมผสานกับการดื่มน้ำให้พอด้วยนะคะ
4: ค่ะวันหนึ่งก็ต้องรีบมาให้เอง
0: ไม่ได้อะค่ะตอนนี้คุณเอ็มออนนั้นหนักเท่าไหร่คะ
4: 52ค่ะ
0: 52ก็ได้อยู่นะลิตรครึ่งต้องให้ได้สักลิตรครึ่งลิตร6อะไรเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
0: ดูสักลิตรครึ่งเป็นอยากต่ำอยากเกินนั้นค่ะไม่ต่ำกว่านั้นควรจะได้ลิตรครึ่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นไม่ได้เกิดจากแค่เอาโลชั่นทาแต่ต้องเกิดจากการกินน้ำด้วยค่ะมันก็จะทำให้ผิวเราไม่แห้งชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลองใช้เบบี้ออยล์หยดดูก่อนค่ะ
4: แต่อย่างที่คุณหมอให้นำเป็นแค่เรียกวัสดีไลฟ์ของสิริราชนะคะ
0: ค่ะก็ดีค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะก็ดี
4: มันจะเคลือบมัน
0: ค่ะ
4: ดังนั้น
0: ก็จะช่วยเรื่องผิวแห้ง
4: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคุณหมอกลางคืนนะไม่ค่อยหลับแล้วพอได้หลับตื่นมันก็ขึ้นออกมาปัสสาวะอยู่เรื่อยทีนี้ไปคุณหมอให้ยาให้นอนหลับมันก็ยังพอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตื่นอีกแล้วต้องปัสสาวะอีกแล้วเวลาปัสสาวะนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกหมดนะฮะพอเรานึกว่าหมดแล้วพอลุกขึ้นมันก็จะออกอีกมันจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะมันไม่สุดไง
0: มันก็มีส่วนค่ะแล้วก็หูรูดเราเริ่มไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยค่ะก็จะเย็นๆก่อนนอนก่อนแล้วก็ในกรณีที่เราหลับแล้วเนี่ยมันช่วงการหลับมันสั้นมันไม่ยาวเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้กินยานอนหลับเพิ่มนะคือกินยาตามที่หมอให้เพียงแต่เราแนะนำให้กินยาหอมเพิ่มยาหอมเนี่ยจะเป็นอินทจักรก็ได้เทพวิจิตรก็ได้นวโกศก็ได้ทิพโอสถก็ได้ยาหอมตำรับใดก็ได้ค่ะกินไม่ได้ช่วยให้หลับแต่การงานวิจัยมันมีนะคะงานวิจัยบอกว่ายาหอมที่กินนะคะมันทำให้ระยะเวลาในการหลับของเราเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นยาวนานเพิ่มขึ้นก็คือคนที่กินยานอนหลับแล้วก็เอายาหอมกินร่วมด้วยมันก็ทำให้การหลับเนี่ยมีระยะเวลายาวขึ้นเป็นงานวิจัยค่ะ
4: ทานตอนก่อนนอนใช่ไหม
0: ตอนเย็นก็ได้ก่อนนอนก็ได้ค่ะถ้ากลัวจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็ไปกินตอนเย็นเอาไม่ต้องไปกินก่อนนอน
4: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
4: เพราะว่าคุณหมอปัจจุบันนี้คุณหมอให้แปะกล้วย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ให้แปะกล้วยกับวิตามินบีรวม
0: ค่ะ
4: มาให้ทาน
2: ค่ะ
4: อยู่ประจำอะค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
4: นะคะเนี่ยค่ะไอ้เรื่องนอนเนี่ยปัสสาวะกับเรื่องผิวหนังเนี่ยมันเป็นปัญหาสองอย่างค่ะ
0: เรื่องนอนก็ลองใช้ยาหอมดูนะคะว่ามันจะระยะยาวขึ้นเรื่องของปัสสาวะก็ต้องระมัดระวังอย่ากินอะไรที่มันช่วงมื้อเย็นที่เป็นการกินน้ำเยอะๆก็ลดลงหน่อยค่ะแล้วก็ไปกินเอาเช้าจนถึงบ่ายๆพอ
2: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: เดี๋ยวค่ะอินทจักรทิพโอสถแล้วอะไรอีกคะ
0: นวโกศ
4: แล้วอะไรคะ
0: เทพจิตค่ะ
4: เทพจิต
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อันนี้เป็นของทั่วไปใช่ไหมมีขาย
0: ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วค่ะในโรงพยาบาลก็มีขายรู้สึกของอภัยภูเบศก็มีขายนะคะก็ลองดูค่ะ
4: ค่ะ
0: แต่ถ้าของที่คลินิกต้องมาพบหมอที่คลินิกถึงจะจ่ายออกไปได้ค่ะ
4: เลยค่ะ
2: ค่ะ
4: ค่ะข ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะค่ะคุณเอมออนแหมอายุ87เนาะเสียงยังดูสดใสอยู่เลยนะคะ
1: ฟังของเราแข็งแรงจริงๆนะ
2: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเบอร์โทรศัพท์022769718เดี๋ยวกลับมานะคะ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
6: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 13:42 ค่ะกลับเข้ามาทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
1: ยังเปิดสายอยู่นะครับ022769718สำหรับโทรมาพูดคุยเรื่องปัญหาด้วยตัวท่านเองเลยหรือจะฝากคำถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยฝากคำถามมาด้วยการโทรศัพท์ก็มีแอบอายนิดนึงไม่อยากจะปล่อยเสียงนะครับก็ฝากคำถามมาเหมือนกันป้าแจ้วนะครับฝากถามเดี๋ยวรอสักครู่นะว่าถามอะไรกำลังพิมพ์อยู
2: ่
1: ตอนนี้คุณกักกมลฝากถามใน Facebook กับอาจารย์ว่าคุณป้าเนี่ยนะครับตื่นมาอายุ67ปีตื่นมาตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนจะล้มทรงตัวไม่ค่อยอยู่พอจะเป็นโรคอะไรได้มั้ยฮะแบบนี้
0: คือพอผู้สูงอายุอะค่ะการทรงตัวหรือการเราเรียกว่าบางคนก็ชอบยืนขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายๆบ้านหมุนทรงตัวลำบากเนี่ยเราก็จะแนะนำผู้สูงอายุเสมอว่าเวลานอนแล้วลุกขึ้นเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งก่อนเวลานั่งสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอยืนอีกสักพักหนึ่งก่อนหลังจากนั้นค่อยๆก้าวเดินแล้วเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำอะค่ะอย่าปล่อยให้ปวดจนกระทั่งทนไม่ไหวเพราะเราจะไม่มีเวลาในการมานั่งพักยืนพักมันก็ต้องค่อยๆลุกค่อยๆเดินค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ปวดรุนแรงค่อยๆไปเย็นๆค่ะเพราะเราก็ระวังหูรูดเสื่อมและบ่อยมากที่ผู้สูงอายุรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นเอาปัสสาวะตัวเอง
2: อ
0: ันนี้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆส่วนเรื่องของถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเราต้องดูความดันด้วยค่ะมีความดันสูงความดันต่ำมีเรื่องน้ำในหูไหมมีหินปูนหลุดเคลื่อนหรือเปล่าหรือมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าก็ต้องคอยดูด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียการทรงตัวแล้วก็อาการอ่อนแรงของการกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบร่วมบางคนมีกระดูกหลังเข้ามาร่วมบางคนมีขาอ่อนแรงเข้ามาร่วมบางคนมีกระดูกที่ถามว่าขาอ่อนแรงมาจากกระดูกหลังเนี่ยกระดูกทรุดก็ทำให้เกิดการอ่อนแรงของขาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งระบบอาการทางสมองก็ทำให้เรามองเห็นโครงเคลงได้เหมือนกันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะแต
2: ่
0: ที่แน่ๆดูโรคประจำตัวด้วยค่ะว่ามันส่งผลให้เกิดอาการนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายผู้ฟังเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
1: คุณสุชาติจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: ผมสวัสดีทุกคนครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับอาจารย์ผมมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ความดันเท่าไหร่ครับคุณสุชาติ
9: ความดันไปวัดกระโรงพยาบาลก็130
0: ค่ะประจำเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสุชาติมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงหรือเปล่าคะ
9: ด้วยสโตรกด้วยโรคหายใจไม่อิ่มด้วย
0: อ๋อค่ะ อ๋อแสดงว่ามีประวัติความดันสูงอยู่แล้วด้วย
9: ครับเคยมีครับแต่ตอนนี้กินยาก
0: ินยาอยู่เนาะ
9: ครับ
0: แล้ววิงเวียน
9: ม
0: ัน
9: มีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่ยคุณสุชาติต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนกินยาเราความดันเราเท่าไหร่แล้วหลังระหว่างกินยาแล้วเนี่ยความดันเราลดลงเท่าไหร่และอาการขนาดที่เราวิงเวียนความดันเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนกินยาแล้วความดันร่วงต่ำมากเกินไปก็มีอาการวิงเวียนได้เหมือนกันบางคนความดันขณะนั้นมันเกิดขึ้นความดันขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดอาการปวดบ่าปวดคอไททอยแล้วก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันต่ำก็ทำให้เกิดวิงเวียนความดันสูงก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนต้องดูความดันขณะนั้นด้วยถ้าความดันต่ำเกินไประหว่างกินยาคุยกับหมอจะได้ปรับลดยาให้ถ้าความดันสูงกินแล้วควบคุมความดันยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องคุยกับหมออยู่ดีเพื่อหมอจะได้ปรับยาว่าให้ควบคุมระดับความดันได้ถ้ามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านควรวัดในเวลาเดียวกันในเวลาเช้ากับเวลาเดียวกันในเวลาเย็นเพื่อจะได้ดูความดันตัวเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่า
2: ค่ะ
9: งั้นขอถามอีกนิดหนึ่งไอ้คำว่าเครื่องวัดความดันเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันหรือมาตรฐานเดียวกันไหมครับ
0: คือถ้าหมอเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตลอดเนี่ยมันจะขยายตามอุณหภูมิห้องตามอุณหภูมิอากาศก็จะแม่นมากที่สุดซึ่งคนทั่วไปใช้ไม่ได้เราก็ใช้เครื่องวัดความดันที่มันเป็นเอาแขนสวมแล้วก็ใส่ถ่านเสียบปลั๊กเงื่อนไขใส่ถ่านเสียบปลั๊กพอเข้าใจใช่ไหมคะ
9: เครื่อง
0: ว
9: ัดความ
0: ด
9: ัน
0: ต้องใส่ถ่านด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กด้วยเพราะถ่านอ่อนเนี่ยถ้าถ่านมันอ่อนแล้วเราไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องวัดความดันของเราอ่ะไม่คงที่ก็เลยต้องยืนยันว่าต้องใส่ฐานและเสียบปลั๊ก
9: ต้องใส่ฐานทุกครั้งไงไหมครับ
0: ใช่ต้องใส่ฐานทุกครั้งและเสียบปลั๊กด้วยทุกครั้งเพื่อและไอ้เครื่องวัดความดันเราจะได้เสถียรจะได้เท่ากันทุกครั้งไปไม่งั้นเดี๋ยวฐานอ่อนมันก็จะทำให้วัดได้ไม่ปกติ
9: อ๋อครับผม
2: ค่ะค่ะคุณสุชาติ
0: คุณสุชาติระวังความดันด้วยนะ
9: มีอะไรพอจะช่วยให้หายวิงเวียนได้ไห
2: ม
0: ก็ต้องอยู่ที่ยาวัดยาลดความดันของคุณสุชาติ
9: อยู่ที่
0: ว่ามันโอเคหรือเปล่า
9: เท่าที่ผมสังเกตมาพอตื่นเช้ามาก็พอจะอันนั้นครั้งนี้ไปออกกำลังกายแต่ผมชอบออกกำลังกายแรงนิดหน่อยเนาะชอบกินได้ยาระยะทาง20-30 กิโลอย่างเงี้ยนะมันก็วิงเวียนอีก
0: แล้วโดนแดดหรือเปล่าคะ
9: เออก็ออกช่วงเช้าตี5ก็ออกไป2โมงก็ถึงบ้านอย่างงี้น่ะ
0: โอเคโอเคดีค่ะดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขี่จักรยานไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกค่ะค่อยๆไปแล้วก็ต่อเนื่องก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดเหงื่อไม่ได้ออกมากก็ดีแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาถึงปุ๊บวัดความดันด้วยนะคะ
2: คร
0: ับแล้วก็ก่อนนอนหรือมื้อเย็นก็วัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญความดันไม่คงที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญเช่นกินอาหารรสเค็
2: ม
0: ก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันมีความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะกินยาหอมช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ช่วยได้ยาหอมช่วยได
2: ้
9: ยาหอมอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะแนะนำ4 ตำรับนี้เท่านั้นค่ะอินทจักรเทพวิจิตรหรือบางคนก็เรียกเทพจิตทิพโอสถนวโกฏพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนำ4 ตำรับ
9: ได้ตัวหนึ่ง
0: ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งถ้าเจอนวโกฏก็เลือกนวโกฏไปก่อน
2: ว่านะแต่พอไปหาคุณหมอแต่ว่าเครื่องวัดมันเสถียรไหมคะไปที่โรงพยาบาลแล้วความดันสูงทันที
0: มันมีโรคนี้อยู่แล้วค่ะคือไวท์โค้ทไฮเปอร์เทนชันก็คือเห็นหมอหรือเห็นเสื้อขาวแล้วความดันมันขึ้นค่ะมันมีโรคนี้จริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูเครื่องวัดความดันที่บ้านเราด้วยค่ะว่าผ่านใส่มานานหรือยังแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งเพื่อจะได้ไฟอะค่ะ
2: อาจารย์บอกนี่เห็นภาพเลยนะ
0: บาง
2: ทีเราก็เชื่อเนาะว่าความมันเครื่องมันบอกเราตรงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากฐานอ่อนก็ได้
0: ฐานอ่อนค่ะฐานอ่อนมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของค่าที่ไม่เสถียรตัวก็ต้องคอยใช้บอกใส่ฐานเสียบปลั๊ก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาละครับ1 สายช่วงท้ายคุณกัลยาณีจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะอยากเรียนถามว่าความดัน110 กว่าเป็นความดันต่ำเปล่าคะ
0: 110 กว่าตอนนี้คุณกัลยาณีอายุเท่าไหร่คะ
10: 66ค่ะ
0: 66ก็จะลุกนั่งลุกยืนก็ระวังหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ดีกว่าความดันสูงค่ะ ความดันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่จะสวยก็สัก120กว่าๆเนี่ย120กำลังสวยค่ะ
2: อืมค่ะ
10: อ๋อ
2: นะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะมีคำถามฝากมา
1: อ
2: ีกคำถามนึงค่ะ
1: ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารการกินนะครับ ทานโกโก้

0: เพียวๆมาตลอดไม่ใส่นมไม่แตะคอฟฟี่เมดอยากจะหลีกเลี่ยงไขมันทรานแต่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยตรงนี้หลีกเลี่ยงพ้นไหมครับยังพอมีไขมันหลงเหลือไหมถ้าเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์ป้าแจ้วถามมาจากนครสวรรค์ค่ะ
2: ก็ยังได้อยู่นะคะก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
1: ค่ะทานแล้วใส่นิดหน่อยได
2: ้ปัญหามันอยู่ที่น้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาล
0: จะเป็นหวานเอาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ก็จะใส่
2: หวานนิดหน่อยของเราไม่เท่ากันค่ะ
0: เออใช่ใส่น้ำตาลนิดหน่อย
1: ป้า
0: แจ้วขนาดไหน
1: ป้าแจ้วจากนครสวรรค์ถามมาก็คงจะเพื่อให้ความสบายใจนะแต่อาจารย์ห่วงน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: ค่ะที่ไขมันที่ว่าเนี่ยใส่นิดหน่อยไม่เป็นไร
0: แสดงว่ากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีรอบด้านเลยนะทั้งน้ำตาลไขมันมีทุกอย่างเลยจริงๆที่เป็นความเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไปได้กาแฟดำก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์
2: กาแฟดำค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามมาเรื่องมะเขือเทศค่ะคุณธงชัยถามมาจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศป้องกันต่อมลูกหมากโตได้จริงหรือเปล่าคะ
2: มันเป็นงานวิจัยค่ะมันเป็นงานวิจัยค่ะก็ถามว่าป้องกันได้ไหมโดยผู้ชายอายุสัก50 กว่าต่อมลูกหมากก็เริ่มมาแล้วค่ะแต่จะมามากหรือมาน้อยเขาก็เลยแนะนำว่าแล้วก็รับมะเขือเทศรับมะเขือเทศมะเขือเทศก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันมีปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยค่ะที่เราทำให้เราเป็นเพราะฉะนั้นมะเขือเทศเป็นส่วนอาหารส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอพูดแต่มะเขือเทศก็จะกินแต่มะเขือเทศนะมันก็ต้องกินอย่างอื่นให้หลากหลายด้วยแล้วมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศที่โดนความร้อนก็จะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสด
1: ค่ะค่ะแต่ถึงยังไงก็ทานได้มีประโยชน
2: ์ก็หลากหลายค่ะดีที่สุด
1: เป็นงานวิจัย
0: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามคุณณรงค์เกียรติค่ะเขาคงฟังเรื่องของยาลมเห็นบอกว่าบางคนบอกฟังไม่ทัน
0: อยากจะ
1: ยาลมยาเขาบอกยาลมยาลมยาหอมนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกฟังไม่ทันแล้วก็ขอถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
2: คือตอนนี้มีหลายบริษัทค่ะที่เขาทำออกมาขายตามร้านขายยาค่ะอย่างที่บอกเทพจิตตอนนี้ก็มีขายทั่วไปที่โอสถก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนวโกรเหมือนกันค่ะมีบ้างไม่มีบ้างอินทจักรเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามร้านทั่วไปก็มีขายค่ะ
1: ค่ะอาจารย์แนะนำว่าทานตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: แนะนำเลข5ถึงเลข7ค่ะเช่น 4:00 หรือ 5:00 น
1: ค่ะ
2: ค่ะ6:00 หรือ 6:00
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราพูดว่ายาลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่ายาลมเนี่ยมันตรงมากที่สุดก็คือเวลาของลมเวลาของวาตะคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6ตั้งแต่บ่าย2จนถึง6:00 นแต่ตี2คงไม่มีใครมากินหรอกตี2ตี3ตี4อย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณตื่นช้าคุณจะกินตอนตี5ก็ได้หรือคุณตื่นสายไปก่อนนั้นคือกิน6:00ก็ได
1: ้
2: สายกว่านั้นจะกิน7:00ก็ได้แต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีอาการคุณก็สามารถกินได้อีกแต่เพียงถ้าอยากกินคูณ2อยากให้ได้ประโยชน์ให้ตรงกับธาตุของร่างกายเราเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าเลข5เลข6เลข7หรือไม่ก็ตี5หรือ 5:00
1: ค่ะ
2: ก็กินแล้วเป็นประโยชน์ก็จะเหมาะกับธาตุของร่างกายมากกว่า
1: ค่ะค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าใครยังโทรศัพท์เข้ามาโทรได้นะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: 02-276-9718ค่ะมีคนถามถึงโรคพุ่มพวงค่ะคุณวิภาดาถามมาว่าขอรายละเอียดหน่อยน้องสาวเป็นโรคพุ่มพวงค่ะอาจารย์
2: คือโรคพุ่มพวงก็เป็นโรคเราก็รู้จักในเรื่องของภูมิตัวเองที่มันทำให้เกิดปัญหามันก็จะแพ้สารพัดละค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งภูมิของตัวเองก็โจมตีตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่แนะนำให้กินยาทั่วไปถ้าจะต้องดูแลรักษาต้องมาคุยกันมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาหารต่างๆความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะการพักผ่อนถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหามากมายเพราะมันคือภูมิตัวเองที่เริ่มทำร้ายตัวเองค่ะ
1: ค่ะเป็นโรคที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยต้องพักผ่อนเยอะ
0: ๆ
1: นะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงเราก็จะเป็นโรคที่แทรกซ้อนเข้ามานะคะแต่โรคภูมิพวงนี่อาจจะค่อนข้างอาการหนักนิดนึง
2: อาการหนักค่ะต้องระวังค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงอยากให้ดูแลสุขภาพอาจจะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะว่าเราควรจะดูแลตอนนี้มีโรคโควิดระบาดที่สิงคโปร์ มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลามาด้วยอาจจะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพหน่อยค่ะ
2: คือโควิดมันติดกันง่ายกว่าอีโบลาเยอะเลยค่ะ เราก็ระวังโควิดก็คือ หวัดชนิดนึงเหมือนกันก็เป็นกลุ่มไวรัสเพราะฉะนั้นยังคงติดได้เหมือนเดิมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเห็นใครไอจามแล้วก็ออกห่างในที่ชุมชนก็คาดหน้ากากเหมือนเดิมค่ะม
1: ัน
2: ก็ช่วยได้ในระดับนึงก็ควรดูแลสุขภาพแล้วยังโดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งหน้าร้อนด้วยไหนจะคาดปากอีกต้องใส่หมวกอีกกางร่มอีกมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยต้องคอยระวังดูแลสุขภาพอยู่ในแหล่งชุมชนก็ระวังหน่อยถ้าเรารู้ว่าเกิดการระบาดเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่ได้ดูแค่โควิดอย่างเดียวนะคะต
1: ้
2: องดูแลเรื่องของฮีทสโตรกด้วยเรื่องของความร้อนซ
1: ึ่
2: งก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแล้วก็การกระทบร้อนจัดๆหรือการข้างนอกร้อนวิ่งเข้าบ้านเปิดแอร
1: ์
2: ตากพัดลมก็เป็นการกระทบร้อนกระทบเย็นก็เป็นภูมิเหมือนกันทำให้เกิดหวัดแดดก็ได
1: ้
2: หรือหวัดจากที่เราโดนฝุ่นละอองทั่วไปก็ได้ก็ภูมิแพ้หรือติดหวัดเลยก็ได้แต่เพียงแต่ตอนนี้หวัดทั่วไปเนี่ยในหน้าฝนน่ะฝนเริ่มมาหวัดก็เริ่มมาต
1: ้
2: องคอยระวังตัวเองด้วยไปไหนก็พกพาร่มไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้สะอาดดื่มน้ำสะอาดมากๆก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
1: ค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เป็นฮิสโตกอาจารย์ว่าเราควรต้องทำยังไงให้ถึงหมอเร็วที่สุดเบื้องต้นนี่ต้องปฐมพยาบาลยังไงคะ
2: เสื้อผ้าค่ะคลายเสื้อผ้าออกถ้าหลายชั้นเอาออกก่อนค่ะแล้วเอาเข้าที่ร่มใช้น้ำลูบตามเนื้อตามตัวเรียกรถพยาบาลถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็จิบน้ำค่ะ
1: uh-huh.
2: แต่ฮิสโตกกับความร้อนเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นลมจากลมแดดธรรมดาเนี่ยพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่นะคะ
1: uh-huh.
2: พวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่แต่ถ้าเป็นฮิสโตกเนี่ยเป็นลมไปแล้วหมดสติไปแล้วแต่ตัวแห้ง
0: uh-huh.
2: ไม่มีเหงื่อ
1: uh-huh.
2: พวกนั้นต้องรีบเอาน้ำตามตัวลูกค่ะแล้วก็คลายเสื้อผ้าออกแล้วก็หาอากาศให้ถ่ายเทถ้ามีใครปรีพัดได้ก็ช่วยพัดมีพัดลมก็เปิดพัดลมก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เรียกรถพยาบาล
1: ค่ะให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดนะคะ
2: แล้วก็แสดงว่าคนไข้ขาดน้ำด้วยค่ะต
1: ้อง
2: ดื่มน้ำในช่วงหน้าร้อนฤดูร้อนด้วย
1: ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ
2: ใช่
1: ช
2: ่
1: วยได้
2: เพราะเราเสียเหงื่อมาก
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์ฝากเรื่องของสมุนไพรทิ้งท้ายแล้วก็เรื่องของคลินิกวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณที่คลินิกเรายังเปิดตามปกติเหมือนเดิมค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะท่านใดอยากตัดแว่นตาราคาถูกก็ไปได้ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2เราไปวัดสายตาไม่เสียตังค์นะคะฟรีจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่บางคนมาหาเราก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคตาเปล่าค่ะแค่สายตาสั้นแล้วก็ใช้แว่นผิดเบอร์เท่านั้นเองก
1: ็
2: จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลต่อไปแล้วก็ใครอยากบริจาคสมุนไพรสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสปปนเนสศาลานะคะปนส.บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะ
1: อืมค่ะอีกนิดนึงคุณวิภาดาถามมาโรคพุ่มพวงรักษาหายไหมคะ
2: ตอนนี้คุณหมอต้องให้ยาอยู่แล้วค่ะเพ
1: ื่อ
2: ควบคุม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ให้ภูมิมันเริ่มโจมตีตัวเองตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าภูมิของคุณกินยายังไงแล้วยาที่เราจะช่วยยังไงเพราะยากดภูมิกินยาไทยแผนไทยก็ถูกกดไปเหลือครึ่งเดียวเหมือนกันค
1: ่ะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปแล้วนะคะพร
0: ้
1: อมท
0: ี
1: มงานสวัสดีค่ะ
0: จริงช่วงนี้อากาศ

0: แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM
1: 98.50
0: MHz
1: คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดเนี้ยคุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
6: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
11: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
12: โดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าเชื่อมงานที่ได้กว่า 300,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาที

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะก็วันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองยังทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเช่นเคยนะคะก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 15:00 นค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการคุณของแผ่นดินนะคะเป็นรายการที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวดีๆคุณค่าของคนในสังคมและการอยู่ร่วมกันนะคะสร้างประเทศชาติได้น่าอยู่ด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคีของคนในชาติทุกคนนะคะในยุคปัจจุบันค่ะโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมรวมไปถึงทางเทคโนโลยีและก็ข่าวสารต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะบางครั้งอาจทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยควรรักษาไว้ก็คือความรักและก็ความสามัคคีนะคะเพราะไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหากคนในชาติยังคงมีความปรารถนาดีต่อกันรู้จักรับฟังเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมค่ะประเทศชาติของเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเริ่มได้จากครอบครัวชุมชนที่ทำงานและก็สังคมรอบตัวนะคะเพียงใช้คำพูดที่ดีๆมีน้ำใจต่อกันแล้วก็มองด้วยความเข้าใจก็จะสามารถสร้างพลังบวกแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในสังคมได้แล้วนะคะและรายการคุณของแผ่นดินก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการร่วมกันสร้างสังคมความรักความปรองดองแล้วก็ความเข้าใจนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีงามให้กับคนรุ่นหลังต่อไปและร่วมกันรักษาความงดงามของแผ่นดินไทยของเรานะคะให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้านะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องสืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมสู่อุตสาหกรรมนมไทยมาตรฐานสากลคุณผู้ฟังคะการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จากความร่วมมือของกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้นำโคนมพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงและศึกษาความเหมาะสมกระทั่งเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพพระราชทานจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางรากฐานไว้ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเดนมาร์กเมื่อปี2503นำมาสู่การจัดตั้งฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กและโรงโคนมสวนจิรดาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาทดลองและส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมสดอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังทรงแก้ไขวิกฤตน้ำนมล้นตลาดเมื่อปี2512โดยการพระราชทานแนวทางผลิตนมผงและนมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งถือเป็นโรงงานนมผงแห่งแรกของประเทศและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมไทยให้มั่นคงนับแต่นั้นเป็นต้นมาในรัชสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยเมื่อวันที่14ตุลาคม2562ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมสวนจิรดาแห่งใหม่ซึ่งเป็นการยกระดับสายพันธุ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรและรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำนมสดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนอาชีพเลี้ยงโคนมสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทยและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนการต่อยอดโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นหากแต่เป็นการหล่อล้อมชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอันเป็นภาพสะท้อนแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งสืบทอดมรดกทางอาชีพจากพระบรมราชนกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: พี่ไก่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นยังไงเหรอคะที่เขาบอกว่าสามารถดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยหมายความว่าไปปลูกผักปลูกหญ้าแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเหรอคะ
1: ไม่ใช่หรอกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน่ะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยนึกถึงคนอื่นและส่วนรวมเหมือนกับพระราชดำรัสเมื่อปี2518ที่มีความตอนหนึ่งว่า
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึงระบบเศรษฐกิจปิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ค้าขายไม่ส่งออกไม่ผลิตเพื่อคนอื่นแต่เป็นแนวคิดที่เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนรากฐานที่เข้มแข็งโดยที่ให้เห็นหลักการตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้ก่อนจากนั้นจึงพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้และนำไปสู่สังคมที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในที่สุดพอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่สามให้นึกถึงผู้อื่น
0: โหงั้นก็ดีเลยสิคะพี่ไก่ถ้าคนไทยทุกคนนะคะน้อมรับแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้ทุกคนก็คงจะดีนะคะ
1: อืม

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการภาครัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองทอมค่ะซึ่งเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม2569ณเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ปลัดจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนายอำเภอคลองท่อมหัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการขึ้นเพื่อลดระยะห่างระหว่างส่วนราชการกับประชาชนโดยการนำบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงพื้นที่ร่วมคิดหาทางออกและแก้ไขปัญหาประชาชนมุ่งพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดนะคะให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดจึงสำคัญเนื่องจากจังหวัดนะคะมีภารกิจเป็นผู้แทนรัฐบาลที่จะต้องแปลงนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่รวมทั้งบูรณาการกับทุกส่วนราชการเพื่อรองรับการทำงานและแก้ปัญหาทุกด้านได้ทันท่วงทีค่ะโอกาสนี้ปลัดจังหวัดกระบี่ได้รายงานสรุปประเด็นปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่และแนวทางแก้ไขทั้งปัญหาใน3ประเด็นประกอบด้วยประเด็นการขับรถย้อนสอนบริเวณ3แยกห้วยน้ำขาวเนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกลประเด็นการติดตั้งไฟส่องสว่างตั้งแต่หน้าร้านเซเว่นห้วยน้ำขาวไปก่อลันตาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถบนท้องถนนและประเด็นการขอใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังและปลูกสิ่งก่อสร้างตามแนวฝั่งคลองสำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการออกร้านบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กว่า15คลินิกอย่างเช่นว่าคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสปก.คลินิกดินคลินิกสากลคลินิกหม่อนไหมและคลินิกอื่นๆบริการให้ความรู้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรสนับสนุนเอกสารวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชสารชีวพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนและการออกหน่วยบริการภาครัฐนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกเรื่องค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะเวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะคะเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะเวลา 19:29 ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลและขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ด้วยนะคะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวดีๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันอีกสักข่าวนะคะนั่นก็คือจังหวัดกระบี่เชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569โดยมีนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมาเป็นประธานในวันนั้นนะคะโดยสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะรวบรวมปัจจัยเงินสดร่วมทำบุญส่งได้ที่สำนักงานจังหวัดกระบี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ภายในวันที่25พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการนะคะซึ่งผู้ประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานชื่อสกุลที่อยู่สำหรับจะส่งใบอนุโมทนาบัตรนะคะกรณีประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือแจ้งเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลที่อยู่และจำนวนเงินบริจาคเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donation ช่องทางต่อไปนะคะโอนเงินร่วมทำบุญโดยตรงที่บัญชีวัดถ้ำเสือเลขที่บัญชี02043352428ธนาคารออมสินสาขาโลตัสกระบี่ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หรือทางอีเมล grabi.onab@gmail.com ภายในวันที่25พฤษภาคม2569นะคะและท่านสามารถร่วมทำบุญในวันที่31พฤษภาคม2569นำส่งปัจจัยได้ที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีค่ะและถ้าหากว่าประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรนะคะหรือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีขอให้แจ้งรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ของผู้บริจาคเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donation วัดถ้ำเสือค่ะก็ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในครั้งนี้กันอีกครั้งนะคะการทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดินได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 14:07 นจนถึงเวลา 15:00 นทางคลื่น FM 98.5 MHz นะคะและวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเดียวกันกับโครงการคนละครึ่ง ซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
0: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
9: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะพลิกชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
2: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่มุ่งหวังจังหวัดกระบี่เติบโตควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องฮอนบิลบอลลูม2โรงแรมลีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายไพรัตน์ลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานตามที่จังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้คัดเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดซึ่งโครงการในวันนี้ได้กำหนดให้การจัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายให้แก่สถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไปด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าโครงการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวนางเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวย่อมมาพร้อมกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียในวันนี้ตนมองว่าสถานประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดจะได้รับองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับพุทธศักราช2563และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านระบบออนไลน์นายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับพุทธศักราช2563และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมทุ่งฟ้าอาคาร1ชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ2568และมีการทบทวนการเข้าใช้มาตรฐานในระบบออนไลน์ให้กับผู้รับผิดชอบงานใหม่นำเสนอภาพรวมงานวัยรุ่นรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละอำเภอกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ 2,569 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่มีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่มีความเข้มแข็งยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุเพื่อดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆร่วมกันการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสูงวัยอย่างมีความสุขเทคนิคการสร้างพลังบวกและจัดการความเหงาและกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความสัมพันธ์อันดีและนอกจากนี้ยังมีตลาดนัดสีเขียวเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชมรมผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้และทำให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้วันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสคึกคักประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ตื่นตัวแห่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสภาพรวมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันนี้สังเกตได้ว่าประชาชนต่างพูดถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาจากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้พร้อมแล้วด้านนางสาวรัตดามะลิเครือชาวกระบี่ได้เปิดเผยว่าตนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาติดตามข่าวสารโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาตลอดและเคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งทุกรอบเช้านี้เวลา6 นาฬิกาก็รีบลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันทีดีใจที่รัฐบาลออกโครงการดีๆแบบนี้เพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในยุคข้าวยากหมากแพงทางด้านนางสาวปนัดดาจีนหนูประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดมหาราชได้กล่าวว่าเช้านี้ตนลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรการลงทะเบียนครั้งนี้ถือว่าง่ายและสะดวกอาจเป็นเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์มากถึง30 ล้านสิทธิ์และตนก็อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ก่อนหน้านี้แล้วเงินที่ได้รับก็จะนำไปซื้อข้าวสารเครื่องครัวของใช้จำเป็นก็ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆแบบนี้สำหรับเงื่อนไขการพิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสประกอบไปด้วย 1. ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ลงทะเบียน 2. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 4. ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส1ถึงเฟส5ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30 กันยายน2569ในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป

0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปติดตามข่าวบริการด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการได้ดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลได้แก่ระหว่างวันที่16ถึง29พฤษภาคม2569จำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลนาเหนือตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกใต้ตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลบ้านกลางและตำบลคลองหินจึงเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสมพลเกียรติเลขาหมายเลขโทรศัพท์0824569142และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebookโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ EIA กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่ม้อเครื่องที่12 13ยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าควบคู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมรองรับเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี2574โรงไฟฟ้าแม่ม้อจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าเครื่องที่12และ13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าควบคู่การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของประเทศในอนาคตโครงการดังกล่าวเป็นการปรับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเป็นการพัฒนาเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานกว่า30ปีให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อถือได้มากขึ้นโดยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือและเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงลิกไนท์ของพื้นที่แม่เมาะในระยะยาวแนวทางการปรับปรุงจะเน้นการยกระดับอุปกรณ์หลักเดิมพร้อมติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ New Air Quality Control Systemที่ทันสมัยเช่นระบบลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบดักจับฝุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นอีกทั้งยังเลือกใช้วิธีการปรับปรุงหม้อน้ำเดิมแทนการสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อควบคุมต้นทุนและไม่ให้กระทบค่าไฟฟ้าในภาพรวมในส่วนของการดำเนินงานได้เริ่มเตรียมพื้นที่รื้อถอนอุปกรณ์เดิมภายในโรงไฟฟ้าโดยใช้วิธีตัดแทนการทุบเพื่อลดฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวใกล้เคียงยังคงมีหน่วยผลิตอื่นเดินเครื่องอยู่ขณะเดียวกันยังมีการประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์สำคัญเช่นหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อ

0: แปลงเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงและเปลี่ยนทดแทนในจุดที่มีความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการใหม่ครอบคลุมทั้งคุณภาพอากาศการจัดการน้ำเสียของเสียและผลกระทบต่อชุมชนรวมทั้งมีแผนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับแผนงานในระยะต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ก่อนทดสอบระบบและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แม่เมาะอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
2: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
3: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
2: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
3: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
2: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
3: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
5: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10สวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขนะคะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะกับรายการใต้สันติสุขโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการใต้สันติสุขก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสร้างกำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ส่งต่อพลังความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ของเราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่งดงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธชาวมุสลิมรวมถึงศาสนาอื่นๆนะคะต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพเข้าใจกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านศาสนาภาษาหรือวิถีชีวิตแต่ทุกคนก็ยังอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและมีความสุขนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำคัญของจังหวัดกระบี่นะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคของการอยู่ร่วมกันหากเรามีความรักมีน้ำใจแล้วก็เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนะคะในช่วงเวลาที่สังคมอาจจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาหลายด้านสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการร่วมมือร่วมใจของทุกคนช่วยกันรักษาความสงบความเข้าใจและความสามัคคีในชุมชนของเราเพราะว่าเมื่อคนในสังคมจับมือกันนะคะดูแลกันและให้อภัยกันสังคมก็จะน่าอยู่และก็ประเทศชาติของเราก็จะมีความมั่นคงเช่นกันนะคะรายการใต้สันติสุขก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบอย่างดีๆของจังหวัดกระบี่ของเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขความรักและก็ความปรองดองเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
3: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่สอบต.จังหวัดยะลาบูรณาการหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้สร้างสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการศึกษาค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าพร้อมรับฟังการแก้ปัญหาทั้งในมิติด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมและการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติการทำงานจึงจะเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนสำหรับผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบต.ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะนายศรีหศักดิ์ยังได้พูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งต้องไปด้วยกันภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐในการทำงานร่วมกันทั้งพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาคเอกชนได้เสนอ8มาตรการเพื่อผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
1: พี่ก็มาค้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาแล้วเจ้า
2: เป็นคนยะลาครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
3: แ
2: ล้วครับ
3: แล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
0: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
1: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปั้นตึงนะฮักแต๊ะๆนะเจ้าร
2: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
3: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้
4: ลองตายไปตามเสียงเพลง
5: เอาใจสายเที่ยวแต่มีเวลาน้อยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีลองมาปักหมุดเช็คอินเที่ยว1วันที่อำเภอปะนาริเริ่มต้นปักหมุดเช็คอินด้วยการแวะไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชมความงดงามของอุโบสถสร้างด้วยไม้ที่วัดสำเภาเชยศูนย์รวมความศรัทธาของชาวปะนาริจากนั้นไปสัมผัสหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมเช็คอินกับประติมากรรมรูปปั้นสัตว์ทะเลต่างๆที่ถูกจัดวางบนผืนทรายทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ชายหาดปะนาริต่อด้วยการดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและไม่เหมือนใครชายหาดที่สวยที่สุดในปัตตานีหาดแคแคเป็นภาษามลายูที่แปลว่าเสียงดังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับหอนาฬิกาปะนาริที่ตั้งตระหง่านรอคอยทักทายทุกคนที่มายืนด้วยความยินดีตรงวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอปะนาริ hey. ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวปัตตานีอย่าลืมมาปักหมุดเช็คอินเที่ยวที่อำเภอปะนาริแล้วคุณจะหลงรัก

0: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
1: ้มาถึงช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้วันนี้นำเสนอเรื่องบูดูบาเค
2: ชุมชนบ้านบาเกะตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมชายทะเลที่นี่มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของแหล่งผลิตน้ำบูดูที่เป็นเครื่องเคียงบนโต๊ะอาหารของคนภาคใต้และเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้าวยำอาหารท้องถิ่นกระบวนการในการทำน้ำบูดูเป็นกรรมวิธีในการยืดอายุผ่านการหมักดองคล้ายกับน้ำปลาร้าของชาวอีสานวัตถุดิบหลักของบูดูที่นี่คือปลากระตักที่อยู่ในท้องทะเลบริเวณหน้าบ้านของพวกเขาเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติภายในหมู่บ้านมาสร้างมูลค่าและสามารถมีรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตโดยไม่ต้องออกไปหางานทำที่อื่น
3: กระบวนการผลิตเริ่มจากเอาปลาสดจากทะเลมาคลุกกับเกลือสมุทรอัตราส่วนก็คือปลา5กระบะกับเกลือ2กระบะเมื่อคลุกเคล้าเสร็จก็จะเอาไปใส่ในโอ่งและหมักทิ้งไว้ 7-8 เดือนเพื่อให้ได้น้ำบูดูที่สุกและอร่อย
2: บูดูบาเกะเป็นอีกของดีของอร่อยจังหวัดนราธิวาสทั้งกรรมวิธีและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนริมชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสมากว่า20ปี
3: บูดูเนี่ยจะเป็นปลากระตักโดยรับซื้อจากชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเลก็คือจะเป็นทะเลนราธิวาสบ้านเราเพราะปลาในทะเลมีเยอะนะจากว่ามีโครงการปลากระดังเทียมตามโครงการของสมเด็จพระพันปีในอนาคตเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการทำโลโก้หรือแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าจำผลิตภัณฑ์ของเราในส่วนของการวางขายจะมีลูกค้าปลีกและส่งมารับผลิตภัณฑ์ถึงที่และนำไปวางขายตามท้องตลาดและร้านค้าทั่วไปค่ะ
2: บูดูบ้านบาเกะสะท้อนถึงชีวิตผู้คนที่เรียบง่ายและอาศัยทำมาหากินจากธรรมชาติรอบบ้านเพื่อผลิตอาหารส่งขายไปยังตลาดทั่วไปน้ำบูดูเป็นส่วนผสมที่สามารถนำไปปรุงได้อีกหลากหลายเมนูอีกทั้งยังเป็นของฝากของที่ระลึกจากผู้คนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดนราธิวาสให้มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะคุณฟังอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันส่งเสริมให้ภาคใต้บ้านเรานะคะอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็พบกับรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เอาหมดใจหมด
1: จากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลราไวย์จึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลราไวย์ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตขาโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะโดยช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้านะคะในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้45มิถุนายนนี้และปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าโซล่าสูบน้ำนะคะพลิกวิกฤตราคาน้ำมันสร้างเกษตรยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและต่อกันด้วยที่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของรัฐบาลค่ะเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE นะคะเพื่อหลอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่

0: ามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: กลับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้านะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับเดือนละ300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ทางผู้ฟังเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: 10-40ได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนะคะส่วนที่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ต้องให้หมดนะคะภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ฟังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะให้ลงทะเบียนค่ะผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้รวมไปถึงสมัครให้เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผ่านร้านค้าให้ชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะในของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะและสั่งอาหารผ่านทาง Food Delivery นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไทยช่วยไทย Plus 60-40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารทางผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม food delivery ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายใต้การนำนะคะรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าในการขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะสู่ระบบ food delivery ค่ะโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน delivery ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะซึ่งจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะคะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งนะคะถึงผู้บริโภคได้ตามปกติเลยซึ่งขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40ที่ได้มีการสมัครในวันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus 60-40นี้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้ว

ชีพกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวและทางผู้ฟังขาสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะในการส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางรัฐบาลค่ะกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะผู้ฟังหรือว่าจะถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยแต่ละเกณฑ์ไหนจะถึงก่อนกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอย้ำเตือนประชาชนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะซึ่งจะอาศัยจังหวะนี้นะคะในการสร้างเพจปลอมค่ะในการส่ง SMS หรือว่าทักแชทนะคะในการหลอกเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะแล้วก็กดลิงก์รวมไปถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนค่ะโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะในการเร่งนะคะให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะโดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดนะคะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้นะคะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่า กดลิงก์จาก SMS หรือว่าข่าวปลอมนะคะข้อความแปลกปลอมจากโครงการรัฐนะคะแล้วก็ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความนะคะต่อไปค่ะอย่าหลงเชื่อเพจนะคะหรือว่าบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีไหนเป็นทางการโดยการดูว่ามีเครื่องหมายยืนยันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่เรียกว่า verify นะคะแล้วก็พูดตามจริงด้วยนะคะการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้โดยเฉพาะที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะข้อ3ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามค่ะผู้ฟังรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะก็ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อ4นะคะอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารนะคะซึ่งก็ทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการโทรขอOTP หรือว่าให้โอนเงินแต่อย่างใดนะคะข้อ5ค่ะผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะซึ่งหากสงสัยค่ะโทรถามสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะผู้ฟังคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้ย้ำนะคะว่าหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะที่ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระวังกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE แล้วก็หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็วันนี้ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่อำนาจจันทร์ประดนนะคะนายช่างเทคนิคประจำวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนะคะนี่เป็นกลางไทม์ไลน์ออกมาสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี2569นะคะหลายท่านก็จะมีผู้ว่าในดวงใจอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นใครอย่างไรนะคะก
1: ็ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์รวมร้อยใจไทยให้เป็นหนึ่งต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนำมาซึ่งความกลมเกลียวผสานใจดวงเดียวกันเสนอรายการใต้สันติสุข

0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
1: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: โลเมตรค่ะก็จะผ่านเส้นทางในส่วนของโรงเรียนกระโปงพิทยาคมแล้วก็อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแกรนแคนยอนค่ะสะพานเสือซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่เป็นในส่วนของเนินเขาแล้วก็มีหินปูนที่แบบว่าสวยงามมากๆค่ะก็จะลุยทั้งเขาหรือว่าเป็นสายน้ำต่างๆในสุบันกันแล้วก็มันกันอย่างมากเลยค่ะ
1: ค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วสนใจค่ะอยากร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลนะคะกระโปรงเทรล2026ค่ะเงื่อนไขการสมัครเป็นยังไงคะแล้วก็สมัครได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกผู้ดำเนินรายการว่าทางผู้จัดงานค่ะบอกว่าเต็มแล้วต้องรออ
1: ีกเสียดายนะคะ
0: ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะติดตามนะคะทางเพจของททสำนักงานพังงาหรือจะเป็นทางด้านของเพจของสวทพังงาเองค่ะเพราะว่าเราจะมีการแชร์กิจกรรมดีๆแล้วก็ทุกๆกิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ทันฟังอยู่ณตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของหน้าฝนซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยฝน8แดด4นะคะก็สามารถที่จะเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะก็อย่าลืมในส่วนของเสื้อนะคะเสื้อกันฝนรวมไปถึงสเปรย์กันยุงนะคะผ้าพันคอหมวกอะไรต่างๆค่ะทั้งนั้นในส่วนของผู้ที่จัดงานรวมไปถึงหลากหลายภาคส่วนค่ะในพื้นที่ของอำเภอกระโปงเองหรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะในละแวกใกล้เคียงค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งเองนะคะแล้วก็การจัดเตรียมเรื่องของผลไม้ที่มีขึ้นชื่อนะคะก็คือสาลิกาทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานั่นเองค่ะ
2: ถึงทุเรียนนะคุณซาเลฮาคะสำหรับตอนนี้เนี่ยที่พังงาคือถือว่าเป็นฤดูผลไม้แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นะที่คุณซาเลฮาบอกพูดถึงทุเรียนแล้วก็มังคุดใช่ไหมคะที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่พังงาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องของทุเรียนสาลิกานะคะในพื้นที่เนี่ยก็เป็นในส่วนของทุเรียนสาลิกาก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอกระโปงค่ะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเมื่อปี2561แล้วก็ในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทุเรียนสายพันธุ์สาลิกาเนี่ยออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะซึ่งหลักๆเลยหรือว่าไฮไลท์นะคะของทุเรียนสาลิกาเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดรีบค่ะมีเนื้อเยอะกลิ่นหอมนะคะพูดไปก็นึกถึงในเรื่องของทุเรียนนะคะแล้วก็มีความหวานแล้วก็มันค่ะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในแต่ละปีนะคะซึ่งก็มีคำกล่าวที่ว่ามาพังงาเนี่ยต้องกินทุเรียนสาลิกานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชิมในส่วนของทุเรียนสาลิกาก็ยังไม่มาถึงจังหวัดพังงานะคะ
1: ค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้นะคะแรกค่ะก็หาเองก็ไม่เคยกินนะคะในส่วนของทุเรียนสาลิกาแต่พอตอนนี้พอเราได้ลิ้มลองรสชาติแล้วอ่ะตอนนี้ทุเรียนอื่นอย่างเช่นหมอนทองเองไม่อยากจะชิมนะต้องรอทุเรียนสาลิกา
1: ชิมแล้วติดใจเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะอยากให้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะมาชิมในส่วนของทุเรียนสาลิกาเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีผลผลิตน้อยแต่ว่าปีนี้ค่ะในส่วนของภาคการเกษตรหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยบอกว่าผลผลิตเยอะมากๆรวมไปถึงได้มีการบูรณาการกับททสำนักงานพังงาค่ะก็ได้มีการเปิดแคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาเท่านั้นค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเห็นบอกคือเม็ดรีบแล้วเนื้อเยอะคือรู้สึกประทับใจนะเพราะว่าบางลูกเนี่ยคือเห็นพลูใหญ่ๆเปิดมามีแต่เม็ด
1: ก็ต้องไปลองกันพันสาลิกานะ
2: คะ
1: ตอนนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทุเรียนพันสาลิกาให้ประชาชนได้ไปร่วมกิจกรรมกันบ้างไหมคะเนี่ย
0: มีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางมาพังงาเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวอ้วนไม่ได้นะคะต้องปล่อยไว้ก่อนค่ะสำหรับซีซั่นนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของททค่ะได้มีการจัดแคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาเหมือนที่น้องหาได้กล่าวไปนะคะก็จะมีการชูนะคะเรื่องของสวนผลไม้34สวนผลไม้ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะช่วงกรีนซีซั่นค่ะซึ่งก็มีการบูรณาการนะคะกับสวนในพื้นที่ของอำเภอกระโปงนะคะ ก็มีการที่จะกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวในช่วงของไตรมาส3นะคะซึ่งก็มีในรูปแบบของการที่จะนำช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูกาลผลไม้เนี่ยมาเป็นจุดขายสำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนสาลิกาที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นะคะจึงได้เปิดในส่วนของสวนผลไม้34สวนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับโรงแรมที่พัก30แห่งกันด้วยค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็สร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปกินทุเรียนสาลิกาถึงสวนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็เห็นจากภาพที่ส่งมารายงานทาง Facebook Live เนี่ยน่าทานมากเลยนะเนื้ออูปูใหญ่มากนะคะแล้วก็เห็นภาพมังคุดด้วยอันนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ไหมอย่างถ้าใครอยู่กรุงเทพแล้วดูภาพอยากจะลองทานดูสั่งได้ไหมคะช่องทางออนไลน
0: ์ได้ค่ะได้ค่ะก็สามารถที่จะไปดูทางเพจของททสำนักงานพังงาเขาก็จะมีในส่วนของสวนทั้ง34สวนเนี่ยค่ะปักหมุดไว้ก็จะมีทางด้านของเบอร์โทรนะคะที่อยู่ของสวนนะคะทางเกษตรกรเองหรือว่าผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ของอำเภอกระโปงนะคะก็จะจัดส่งให้ค่ะ
2: ได้อุดหนุนเกษตรกรด้วยนะคะผลไม้ในช่วง
0: ค่ะขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึง
2: เชิญได้เลย
0: ในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ยังคงมีเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดที่พังงาของดีของอำเภอกระโปงนะคะก็ตรงกับวันที่จะวิ่งเทรลค่ะก็คือระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้กันด้วยนะคะก็จะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มาชิมมาลองรสชาติของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงากันด้วยค่ะ
1: ค่ะการจัดกิจกรรมนี่ถ้าใครไปเที่ยวไปในงานนี้ซื้อกลับมาถูกราคาถูกด้วยไหมคะ
0: ถูกค่ะล่าสุดในส่วนของมังคุดที่พังงานะคะบางส่วนเนี่ยค่ะก็ประมาณ35บาทต่อกิโลนะคะ3กิโลร้อยค่ะก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าทางด้านของเกษตรกรเองเนี่ยในเรื่องของการปลูกเนี่ยค่ะก็จะใช้ในส่วนของปุ๋ยธรรมชาตินะคะรวมไปถึงผลผลิตแล้วก็รสชาติเนี่ยจะหวานนะคะในส่วนของมังคุดนะคะจะหวานอมเปรี้ยวแต่ในส่วนของทุเรียนนะคะการันตีถึงความอร่อยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะโอ้พูดถึงรสชาติมังคุดดิฉันนะเป็นคนชอบกินมังคุดมากน้ำลายนี่จะ
3: ล้างฟังไปก็คือ
1: น้ำลายค่ะพูดถึงรสชาตินำมังคุดนี่นึกภาพตามเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะช่วงกรีนซีซั่นค่ะต้องถามนิดนึงว่าที่พังงานะคะถือว่ามีความโดดเด่นในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยแตกต่างกับช่วงฤดูอื่นยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของจังหวัดพังงาในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะช่วงนี้อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะอย่างหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิบิลันก็เป็นการปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะแต่เรายังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายสถานที่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะคะรวมไปถึงหมู่บ้านกลางน้ำเกาะอันหยีค่ะซึ่งในทั้งนั้นนะคะก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะก็นิยมเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้บวกกับเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ล่องแก่งนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยค่ะ
2: ครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดเนี่ยจัดขึ้นมานะคะ
1: เรียกว่าเที่ยวได้เกือบทั้งปีเลย
2: ใช่ค่
0: ะ
2: ค่ะคุณสะเลค่ะคะสุดท้ายนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการและทีมงานกันด้วยนะคะเชิญชวนมาสัมผัสเสน่ห์นะคะของจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันวิ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาและก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาก็ยังมีถึงวันที่29พฤษภาคมนี้กันด้วยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมตลอดทั้งเดือนนะคะก็ยังคงมีทุกซีซั่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะรู้จักจังหวัดพังงาแล้วก็มาแล้วต้องมาอีกเดินทางมาด้วยความประทับใจนะคะสมกับที่ได้ดังวันในเรื่องของเมืองที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกค่ะ
1: โอ้โหต้องปรบมือให้พังงาเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเมืองที่แบบว่าเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยว
2: ถูกต้อง ที่สุดนะคะสำหรับที่พังงา นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณซาเลฮาอุสมาค่ะผู้สื่อข่าวสวทพังงา นะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตะวันของเราค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมเติมสีสันภูมิภาคนะสำหรับหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้ก็คือโอ้โหดูสิทุเรียน
2: เดี๋ยวไปหาเว็บก่อนนะเดี๋ยวไปหา
1: ทุเรียน
2: สวนสั่งก่อน
1: ที่เดี๋ยวฉันต้องสั่งแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปหาว่าเอ๊ะมาลองชิมซะหน่อย
2: สักกิโลดีคะพี่พลอย10กิโลพอไหม
1: คือปกติสั่งก็คือ10โลเป็นขั้นต่ำ
2: นะป่ะ
1: ส่งเป็นกล่องลังใหญ่ๆ
2: ไม่
1: งั้
2: นมันไม่คุ้มเนาะเวลาส่งมา
1: ใช่แล้วก็จะมาแบ่งแจกจ่ายกันรับประทานกันนะคะหน้านี้ออกแล้วนะใครผลไม้ใครชื่นชอบเป็นสาวกแบบผลไม้ไทยราชาแห่งผลไม้ทุเรียนราชินีแห่งผลไม้ก็คือมังคุด
2: ต้องกินแก้กันนะ
1: ก็ต้องมาคู่
2: ก
1: ัน แล้วก็จะมีเงาะด้วยช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ฤดูช่วงนี้ที่ออกมาเราช่วยส่งเสริมเกษตรกรได้ด้วยนะนี่มีคุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างกระปงเทรล2026เนี่ยคือเต็มแล้วใช่ไหมมีงานวิ่งอีกอันนึงก็คืออันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาค่ะสมัครพรุ่งนี้26พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาคุณอัดทังกิโกนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะบอกหน่อยว่าคุณผู้ฟังถ้าสนใจสมัครช่องทางไหนได้บ้างคะต้องบอกกันเข้ามาหน่อยนะเผื่อใครสนใจแล้วก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ
2: เพราะว่าไปที่พังงาที่เดียวนะอย่างที่บอกไปเลยรองรับได้เลยแต่ว่าอย่างที่ทางผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าไปเนี่ยอย่ากลัวอ้วนนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคือต้องทิ้งไว้ก่อนเลยไว้ที่
1: เราเรื่องอ้วนลดน้ำหนักเนี่ยพักไว้บ้านไว้ที่เทพก่
2: อ
1: นคือต้องตั้งใจไปแบบว่าปล่อยจอยอ่ะไปเอนจอยกับอาหารพื้นอ่ะนอกจากผลไม้อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ต้องลองทานของเขาหน่อยเดี๋ยวจะไปไม่ถึงขนมอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าคือจริงๆการไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีแลกซ์นะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าคุณจะแบบว่าเคร่งคือห้ามกินคุมอะไรอย่างเงี้ย
2: อยู่บ้านดีกว่า
1: อาจจะไม่สนุกนะ
2: ใช่
1: บางทีไปกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขากินกันทีฮะโอ้เราต้องมานั่งแบบมองอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้
2: แต่อย่างเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าอยู่บ้านเราก็ยังไม่คุมเท่าไหร่
1: เราเอนจอยกับทุกอย่าง
2: แล้ว
1: ท
2: ุกสถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวสารกันหน่อยค่
1: ะ
2: สำหรับทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะมีกิจกรรมดีๆนะก็จับมือกับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะปั้นราชประชานุเคราะห์ซุปตาติดเลนนะคะอัพสกิลเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็ดึง AI นะคะเอามายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่นะคือตอนนี้เนี่ยครีเอเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่มากมายเลยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีการจับไม้จับมือนะร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆในการที่จะสร้างครีเอเตอร์รุ่นใหม่ขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเมื่อช่วง 13:00 น.นะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุรทัยเลือดเกษมค่ะในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนค่ะโดยมีท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคุณถนิมรัตน์แก้วทนงค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องบุษบงกตเอนะคะโรงแรม Royal River กรุงเทพมหานครค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการในการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะ25จนถึง29พฤษภาคมนะคะที่โรงแรม Royal River ที่กรุงเทพแล้วนี่แหละซึ่งผู้เข้าอบรมนะคะจำนวนทั้งสิ้น72คนก็จะแบ่งเป็นน้องๆนักเรียนนะคะ54คนแล้วก็คุณครู18คนนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย18ทีมซึ่งโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะได้ร่วมการเจรนายเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้ยกระดับความเข้มข้นนะคะเขาอยากจะสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม
1: ่ค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยคือสำคัญมากเลยนะ
1: ใช่
2: สำหรับstorytelling
1: ถูกต้อง
2: ในการทำคอนเทนต์ในการเป็นครีเอเตอร์อะไรต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านอธิบดีท่านก็กล่าวให้โอวาทแล้วก็เปิดการอบรมเนี่ยท่านก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1: คือยุคนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคโซเชียลเราสามารถที่จะเป็นนักเล่าเรื่องเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างง่ายๆเพราะเรามีโทรศัพท์มือถือ
2: ถูกต้องนะแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อให้ความบันเทิงนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้แสดงความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนคุณครูนักเรียนนะคะให้ได้ค้นพบความสามารถของตัวเองแล้วก็เอาทักษะเหล่านี้เนี่ยไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยแล้วก็มีจริยธรรมด้วยประกอบกับมี AI นะเข้ามาช่วยแล้วช่วงนี้ก็จะได้ยกระดับการผลิตผลงานแล้วก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะซึ่งนอกจากนี้ความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้ค่ะคือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดในการผลิตผลงานและการสร้างสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะให้เราได้แสดงศักยภาพของเราเองบางคนไม่รู้ตัวนะบางคนแบบไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้จะมีความสามารถจะมีหัวที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบความครีเอทีฟอยู่ในตัวพอเนี่ยพอโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปเรามีโซเชียลอยู่ในมือบางทีเล่น TikTok ธรรมดาเนี่ยบางคนขำๆแต่ปังขึ้นมาคอนเทนต์ดีคนกดถูกใจเพียบเลยแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ต่างๆกลายเป็นว่าเป็นครีเอเตอร์เป็น TikToker อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย
2: แล้วมันก็อาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพ
1: ต่อยอดได้เลย
2: ในอนาคตด้วยนะคะ
1: สวัสดีคุณเข็มพรค่ะพี่เข็มพรบอกกำลังรับฟังรับชมรายการหมุนตามวันที่จังหวัดนครพนมอำเภอธาตุพนมภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณมากเลยนะ
2: คะ
1: พี่เข็มพรนี่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยังบอกหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาแล้วค่ะถึงแม้จะเป็นวันแรกก็ตามมิจฉาชีพออกระบาดอีกแล้ว
2: ทันโลกทันเหตุการณ
1: ์ต้องมาเตือนกันหน่อยค่ะรัฐบาลฝากเตือนมานะคะว่าอย่าให้คุณผู้ฟังหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ช่วงนี้เนี่ยจะฉวยโอกาสส่งลิงก์บอกให้กดลงทะเบียนลิงก์นั้นลิงก์นี้อย่าไปหลงเชื่อทางด้านของคุณพลอยทะเลและรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะก็เริ่มลงทะเบียนวันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะย้ำเตือนกันหน่อยค่ะรัฐบาลฝากเตือนอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้แหละบางคนสร้างเพจปลอมบางคนส่ง SMS หรือว่าทักแชทไปหลอกบอกเนี่ยเป็นลิงก์ให้กรอกลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ให้ประชาชนกดลิงก์แล้วไปกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ประชาชนระมัดระวังกันไว้ให้ดีตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus นั้นเปิดให้ลงทะเบียนช่องทางเดียวเท่านั้นแอปพลิเคชันเป่าตัง
2: ถูกต้อง
1: เป่าตังต้องเป่าตังแบบเป่าตังเฉยๆบางคนจะไปใส่เป่าตุงเป่าตังเป
2: ่
1: าแบบที่ตังที่ไม่ใช่แบบตอเต่าไม่เห็นอากาศงองูอ่ะ
2: นี่แหละ
1: ดูให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าพบข้อความที่มีลักษณะเร่งรีบให้ลงทะเบียนรีบให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ขอข้อมูลส่วนตัวท่านตั้งข้อสังเกตเอ๊ะไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินในบัญชีแล้วก็สูญเสียข้อมูลส่วนตัวของท่านวิธีการแนะนำอย่าไปกดลิงก์ SMS ข้อความแปลกปลอมจากที่อื่นถ้าเราไม่ได้เข้าไปในแอปเป๋าตังค์และมีข้อความส่งมาอย่าไปกด
2: ค่ะอ
1: ย่าหลงเชื่อเพจ Facebook หรือบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเพจนั้นจ ริงหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามบัตรประชาชนวันเกิด OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าไปให
2: ้
1: คือถ้าท่านทำไม่ได้จริงๆท่านไปติดต่อธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่เพราะเขามีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นนี่คือมุกเดิ
2: ม
1: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ไม่มีนโยบายที่จะโทรไปหาท่านแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยท่านโทรไปถามหน่วยงานต้นสังกัดสมมติอ้างกระทรวงไหน
2: อ
1: ่ะท่านโทรไปถามหน่วยงานนั้นได้เลยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านตกเป็นเหยื่อถูกหลอกพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นร่วมมือกันช่วงนี้แหละมิจฉาชีพออกระบาดแล้วเพราะวันนี้เนาะอาศัยช่วงนี้คนแก่คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนตาสีตาสาคุณป้าทำไม่เป็นหลงเชื่อเนี่ยแย่เลยเพราะฉะนั้นเตือนๆกันไว้ช่วงนี้นะคะ
2: ต้องบุตรหลานจะต้องดูแลด้วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ยังไงฝากเตือนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ไปดูกันที่ข่าวนี้นิดนึงนะคะคือเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วน
1: ะ
2: สัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะ31พฤษภาคมนะคะวันวิสาขบูชานะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญซึ่งวัดไทยทั่วโลกนะคะเดี๋ยวจะเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมค่ะก็ท่านบอกว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยรับมอบหมายนะคะจากมหาเถรสมาคมให้ประสานวัดในราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศด้วยสำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะก็มีการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติค่ะส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดงานกันที่พุทธมณฑลนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จะประกอบด้วยวันที่29พฤษภาคมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นานาชาติพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสักยะทศพลนยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะคะแล้วก็การประดับโคมตราการเครื่องแขวนนะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากการประกวดชิงถ้วยพระราชทานค่ะแล้วก็ในวันที่31นะคะช่วง 7:00 นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและบรรยายธรรมถวายเป็นพุทธบูชานะคะส่วนในภูมิภาคนะคะวัดทั่วไปเนี่ยเขาจัดงานกันอยู่แล้วนะช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนนะคะรวมไปถึงวัดไทยต่างประเทศด้วยนะคะก็จะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งการทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะทุกที่เลยทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่1มิถุนายนจะเป็นวันหยุดชดเชย
1: เป็นวันหยุดชดเชยหยุดยาวนะ
2: ถูกต้อง
1: เสาร์อาทิตย์จันทร
2: ์ใช่
1: นะคะก็ฝากชาวพุทธไว้ด้วยนะคะคุณพี่เข็มพรบอกลงแล้วครับตั้งแต่เช้าๆเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่ออ่อนจันทร์นะคะบอกเขื่อนสิรินธรอากาศโปร่งใสฝนไม่ตกครับ
2: ค
1: ุณโดนัสสารบุตรบอกว่าสวัสดีครับรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนี่รอก่
2: อ
1: นนะคะแล้วก็นมัสการพระรุ่งขัตติยะด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการหมุนตามวันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถ้าเป็นจันทร์อังคารเนี่ยเราจะเจอกัน2ชั่วโมง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็วันพุธถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: และดิฉันปริศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
14: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
1: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
5: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
15: นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
17: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
18: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
20: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
21: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีร
0: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
24: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์นะคะวันนี้พี่นิด้าก็มาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับคุณฟังไปจนถึงเวลา18 นาฬิกาค่ะค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรายการบ้านนี้มีสุขเริ่มเวลา17:07 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงโดยประมาณนะคะจนถึงเวลา18 นาฬิกาค่ะเราก็มาหาความสุขกันอีกเช่นเคยนะคะคุณฟังทางรายการก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกท่านก็แล้วกันนะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานกันด้วยนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวในช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็ยังคงมี3ช่วงที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3ช่วงนิทานผ่าเพลินนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นยังไม่บอกก่อนนะคะเอาเป็นว่าอยากจะให้คุณฟังติดตามไปจนจบรายการเลยนะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเหตุผลดีๆที่คุณควรพาครอบครัวเที่ยวในวันหยุดยาวนะคะก็อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังกันนะคะค่ะคุณฟังคะการพาครอบครัวเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการพาลูกเที่ยวพาพ่อแม่เที่ยวหรือรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นอีกสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะโดยเฉพาะการวางแผนเกี่ยวกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วดียังไงก็อยากจะให้มาดูกันนะว่า4เหตุผลดีๆที่คุณควรออกไปเที่ยวกับครอบครัวกันนั้นมีอะไรบ้างเหตุผลแรกค่ะพาครอบครัวเที่ยวช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกเที่ยวกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทริปในประเทศหรือทัวร์ต่างประเทศนะคะก็จะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าการเดินทางก็จะทำให้เราได้ใกล้ชิดเรียนรู้นิสัยใจคอกันมากขึ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นช่วยยกของช่วยดูแลและช่วยกันถ่ายภาพหมู่ที่สนุกไปอีกแบบนะคะไม่ว่าคุณจะพาลูกเที่ยวปิดเทอมใหญ่เที่ยวใกล้ประเทศพาพ่อแม่เที่ยวหรือว่าเที่ยวทั้งครอบครัวใหญ่นะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นค่ะเพราะว่าการผจญภัยก็จะทำให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นและคุณรู้ไหมคะว่าการพาครอบครัวเที่ยวเป็นการบอกรักโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักด้วยนะคะเหตุผลที่สองค่ะการสร้างความทรงจำร่วมกันการพาครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นอย่าลืมนะคะยุคนี้เป็นยุคติดจอกลับบ้านไปเราก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่จะเล่นโซเชียลหรือบางท่านก็กลับมาทำงานเสริมหรืออาจจะต้องเรียนหนักมากขึ้นก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะคะซึ่งการเที่ยวกับครอบครัวก็จะทำให้คุณได้อยู่กันครบทั้งพ่อแม่ลูกหรือปู่ย่าตายายด้วยก็ได้นะคะเชื่อเถอะค่ะว่าเป็นทริปที่สนุกสุดๆเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขอย่างที่บอกไม่ถูกเลยนะคะโดยเฉพาะการเรียกแต่ละคนเข้าเฟรมถ่ายภาพจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ท้าทายสุดๆไปเลยนะคะหากคุณกำลังเดินทางกับครอบครัวใหญ่หลายคนก็แนะนำให้เตรียมขาตั้งกล้องและกล้องที่สามารถเซลฟี่ง่ายๆเก็บได้ครบด้วยนะคะเหตุผลที่3ค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เงินซื้อไม่ได้บอกให้รู้ว่าคนในครอบครัวเป็นคนสำคัญในชีวิตของเรานะคะเหตุผลดีๆต่อยอดมาจากการที่เล่ามาข้างต้นนะคะการพาครอบครัวเที่ยวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและก็ยังได้สร้างความทรงจำร่วมกันสิ่งเหล่านี้ค่ะจะกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เงินทองซื้อไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการนัดรวมกันให้ครบได้ขนาดนี้นะคะจะออกเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปเชื่อเถอะค่ะว่าการเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวจะกลายเป็นเรื่องเล่าสุดอมตะนิรันดร์กาลของตระกูลคุณไปเลยนะคะโดยเฉพาะการเที่ยวในวันหยุดยาวที่มีเวลาเที่ยวหลายๆวันทริปเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่จะได้ฟังรีรันทุกครั้งที่มีงานรวมญาติด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะดีสุดๆเลยใช่ไหมคะเหตุผลที่4ค่ะได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันเหนื่อยมาทั้งปีมาพาครอบครัวเที่ยวออกไปใช้ชีวิตพักผ่อนกันนะคะสำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังมีลูกวัยกำลังสนนะคะคุณไม่ต้องรอให้ลูกโตแล้วค่อยพาไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าวัยต่อแต่ก็จะเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้อย่าลืมนะคะว่าลูกจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าคุณสามารถสอนให้ลูกรู้จักใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นสอนให้ลูกรู้จักรอสอนให้ลูกเรียนรู้ภาษาใหม่ๆฝึกความอดทนและอื่นๆอีกมากมายค่ะที่ลูกน้อยจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตครั้งนี้รับรองว่าคุ้มค่าไม่เสียเวลาแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะได้ฟังเหตุผลดีๆของการเที่ยวกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าอยากจะจองทริปไปเที่ยวกันหรือยังคะมีเวลา 3-4 วันก็ไปทัวร์ต่างประเทศกับครอบครัวได้สบายเลยนะคะหรือว่าไปทัวร์กับต่างจังหวัดก็ได้สบายเช่นกันว่าแล้วก็วางแผนและจองทัวร์ไปเที่ยวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่อย่างนั้นช้าเกินไปที่นั่งเต็มอดเที่ยวและจะเสียใจค่ะ

0: กนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
2: ์ดูกดไลค
0: ์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลประชุมเอเปกเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันสินค้าพรีเมียมเจาะตลาดออนไลน์จีนขยายส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไทยได้เสนอความร่วมมือทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลการเพิ่มขีดความสามารถของ SME การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งในช่วงการประชุมนะคะนางสุปจีได้ใช้โอกาสหารือ2ฝ่ายผู้แทนจากสมาชิกเอเปคที่สำคัญทั้งการแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความชัดเจนให้ภาคเอกชนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับออสเตรเลียเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิตอลและอุตสาหกรรมอนาคตหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนโดยกลุ่มสินค้าที่เริ่มนำร่องจะเป็นประเภทฟังชันแนลฟู้ดหรืออาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุและผลไม้เพื่อขยายไปยังตลาดโลกส่งเสริมช่องทางการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยผ่านการจัดทำ Thai National Pavilion ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดจีนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอให้จีนส่งออกปุ๋ยเคมีมาไทยในปริมาณ 350,000 ตันภายในปีนี้และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารการเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลจากเวทีเอเปก MRT 2026สามารถต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: พัดวิเศษนานมาแล้วยังมียักษ์3ตนอาศัยอยู่รวมกันบนภูเขาสูงชาวบ้านต่างร่ำลือกันว่ายักษ์ทั้ง3มีสิ่งของวิเศษนั่นก็คือพัดวิเศษและเมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกได้ยินข่าวลือนี้มันก็คิดอยากจะครอบครองพัดวิเศษนั้นมันจึงเดินทางมาที่ภูเขาสูงทันที
2: แหมอยากรู้จริงๆว่าที่ชาวบ้านลือกันให้แซดว่าบนภูเขาเนี่ยมียักษ์กับพัดวิเศษมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้แหละหมาจิ้งจอกที่แสนฉลาดเช่นข้าจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเสียงฝีเท้าเป็นการละข้าต้องแอบก่อนละ
3: เอ้ยเหงาจริงๆเลยไม่มีใครมาเล่นกับยักษ์อย่างพวกเราเลยเน
4: า
3: ะ
4: มาก็เล่นกันเองไงล่ะเจ้าจะบ่นไปทำไมเจ้าหนึ่ง
5: จริงของเจ้าสองพวกเราเป็นยักษ์แค่ใครเห็นก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าพวกเราเป็นยักษ์ใจดี
3: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเนอะเจ้าสามเฮ
4: ้ไม่ต้องเศร้าไปหรอกเจ้าหนึ่งข้าว่าเรามาเล่นแข่งกันทำจมูกยาวดีกว่าใครทำให้จมูกยาวไปถึงต้นไม้ต้นนูนก่อนได้คนนั้นชนะเอาไหมล่ะ
5: ตกลง
1: และแล้วสิ่งที่เจ้าหมาจิ้งจอกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้ายักษ์ทั้ง3หยิบพัดวิเศษของตนออกมาแล้วนำไปพัดที่จมูกของมันทันใดนั้นเองจมูกของยักษ์ทั้ง3ก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ
2: โอ้โหพัดวิเศษยอดเยี่ยมจริงๆข้าต้องขโมยมันมาให้ได้เอาล่ะข้าจะแปลงกายเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักรับรองยักษ์พวกนั้นต้องหลงเชื่อข้าแน่
6: ๆสวัสดีจ้าคุณยักษ์ใจดีทั้ง3ขอเล่นด้วยคนได้ไหม
3: เด็กผู้หญิงเหรอน่ารักจังเลยเธอไม่กลัวยักษ์อย่างพวกเราเหรอ
6: แม่ก็พวกท่านเป็นยักษ์ใจดีนี่นาข้าจะกลัวไปทำไมเนี่ยข้ามีขนมปังไส้ถั่ว4อันด้วยนะอ้าวข้าให้พวกท่าน
3: อ้าวแล้วสาวน้อยไม่กินด้วยกันเหรอ
6: ไม่ล่ะข้าอิ่มแล้วเชิญพวกท่านตามสบาย
5: ขนมปังไส้ถั่วของโปรดของพวกเราเสียด้วยพวกเรามี1 2 3แต่ขนมปังไส้ถั่วมี1 2 3 4แล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะ
6: เอาอย่างนี้สิพวกท่านก็แข่งกันหลับตาและกลั้นหายใจใครทำได้นานกว่ากันคนนั้นชนะและจะได้ขนมปังไส้ถั่วอันที่4เป็นรางวัลอีกอันนี้ล่ะ
3: ดีเหมือนกันหรือเจ้าจะว่ายังไงล่ะเจ้า2เจ้า3
5: ตกลงเริ่มเลยไหมล่ะ
6: ท่านวางพัดลงก่อนไม่ดีหรอเกะกะจะตายไป
1: เจ้ายักษ์ทั้ง3หลงเชื่อหมาจิ้งจอกที่แปลงกายเป็นเด็กผู้หญิงอย่างง่ายดายพวกมันวางพัดพิเศษลงแล้วจึงหลับตาและกลั้นหายใจหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ช่วยพัดพิเศษมาอันหนึ่งและรีบวิ่งหนีไปยังตลาดในเมืองทันที
2: ในที่สุดพัดวิเศษก็เป็นของข้าจิ้งจอกที่แสนฉลาดเฉลียวของวิเศษก็ต้องอยู่ในมือของผู้วิเศษสิฮ่าฮ่าป่านเนี่ยเจ้ายักษ์จอมเสิร์ฟทั้ง3จะรู้ตัวหรือยังนะว่าถูกเราหลอกฮ่าฮ่าขำจริง
7: ๆอุ๊ยกำไรอันนั้นก็สวยเนาะไปซื้อกันเถอะจ้า
8: แม้กำไรอันนี้สวยสวยเหมาะกับลูกสาวเศรษฐีอย่างคุณหนูจริงๆเจ้าค่ะ
2: อ๋ออะไรจะโชคดีป้านนี้นั่นมันลูกสาวท่านเศรษฐีนี่นามาเดินตลาดกับสาวใช้ฮ่าข้าคิดวิธีที่จะอยู่สุขสบายไปทั้งชาติได้แล้ว
1: ว่าแล้วม้าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็แอบเอาพัดวิเศษไปพัดจมูกของลูกสาวเศรษฐีอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครเห็นทันใดนั้นเองจมูกของหญิงสาวก็งอกยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนน่าเกลียดเดือดร้อนถึงท่านเศรษฐีต้องตามหมอมาจากที่ต่างๆมารักษาหญิงสาว
7: ท่านพ่อจมูกของข้ามันยาวน่าเกลียดอย่างนี้ท่านพ่อต้องช่วยข้านะ
3: พ่อก็กำลังช่วยเจ้าอยู่นี่แหละเอาพวกเจ้าไปประกาศกันให้ทั่วนะว่าผู้ใดสามารถรักษาจมูกของลูกสาวข้าให้หายเป็นปกติผู้นั้นจะได้แต่งงานกับลูกสาวท่านเศรษฐี
1: เมื่อหมาจิ้งจอกได้ยินประกาศดังกล่าวมันก็กระโดดดีใจจนตัวลอยเพราะวันแห่งความสุขสบายกำลังรออยู่หมาจิ้งจอกรีบนำพัดวิเศษไปหาท่านเศรษฐีที่บ้านทันทีเมื่อหมาจิ้งจอกอยู่กับหญิงสาวตามลำพังมันก็ใช้อีกด้านหนึ่งของพัดพัดไปที่จมูกของหญิงสาวฉับพลันจมูกของหญิงสาวก็หดลงจนเหลือเท่าปกติ
7: โอ้โหจมูกของข้าหดลงเท่าเดิมแล้วขอบคุณคุณจิ้งจอกมากนะถ้าไม่ได้ท่านน่ะจมูกของข้าก็คงจะยาวน่าเกลียดไปจนตายแน่ๆเลยขอบคุณมาก
2: ไม่เป็นไรหมาจิ้งจอกหมอเทวดาสักอย่างแต่พวกท่านอย่าลืมสัญญาก็แล้วกันว่าเราสองคนจะต้องแต่งงานกัน
7: ข้าไม่ลืมสัญญาหรอกพรุ่งนี้งานแต่งงานของเราคงจะต้องมีขึ้นแน่นอน
9: ไม่น่าเชื่อเลยว่าฝันจะเป็นจริงนี่ข้าจะสบายไปตลอดชีวิตเลยนั่นเนี่ย
3: เอ้าพวกเราดื่มฉลองให้กับงานแต่งงานของลูกสาวข้ากับท่านหมาจิ้งจอกหมอเทวดาสักจอกสิ
10: เย้เชียร
3: ์ขอให้เจ้าและลูกสาวข้ารักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเอาดื่มสักหน่อยสิเจ้าบ่าว
2: ฮ่าขอบคุณมากขอบคุณมากท่านพ่อตา
11: แก้ไขปัญหาเรื่องของระบบการลงทะเบียนโดยมีการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานนะครับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย1วินาทีนึงเนี่ยเข้าได้ประมาณสัก 300,000 นะจากเดิมก็ขยายเป็น 700,000 รายการต่อวินาทีโอ้โหเรียกว่าทุกคนนะวินาที 700,000 โอ้โหเรียกว่าทุกคนก็ตั้งใจที่จะกดลงทะเบียนกันเพราะว่าก็มีความจำเป็นในห่วงเวลานี้นะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรณีที่ประชาชนเมื่อกี้มีคำถามมาว่าคุณบอลสแกนหน้าแล้วมันไม่ผ่านต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องกังวล นะครับหาทางช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือบางท่านก็เลยถามกลับไปว่าได้มีการลบแอปใช่ไหมบางคนบอกใช่ลบแอปออกไปแล้วถ้าลบแอปออกไปอันนี้ก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกรณีที่บางท่านเนี่ยลบแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับบางคนเปลี่ยนโทรศัพท์ใช่ไหมครับบางคนโทรศัพท์หายให้ลูกบ้างไปใช้มีหลายปัจจัยเหลือเกินคุณผู้ฟังครับไม่เป็นไรค่อยๆทำไปสิทธิ์ยังเหลืออ่ะตรงนี้ใจเย็นๆใจร่มๆสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบนะฮะซึ่งสามารถดำเนินการได้นะตู้ ATM นะครับสีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกแนะนำดีกว่านะครับไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศใครไปแล้วบ้างบรรยากาศเป็นยังไงหลายคนบอกโอ้บรรยากาศคนเยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องกรณีผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอปรากฏว่าลงทะเบียนได้เสร็จปั๊บมันขึ้นแบบว่ารอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลให้ท่านนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจะส่ง SMS ก็ภายใน 3วันถูกต้องเลยนะครับคุณผู้ฟังนั่งดูรายการไปอยู่แล้วก็พิมพ์ตอบกันเข้ามาถูกต้องเลยนะก็รอ3วันนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับก็ต้องรอนิดนึงให้เขามีการตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติก่อนนะครับในส่วนของการใช้งานกันหน่อยนึงก็จะมีการเริ่มใช้งานกัน1มิถุนายนครับเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับ60 40ก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เรียกว่าอัปเดตกันนะครับในส่วนสำคัญหลายแต่หลายเรื่องราวเลยเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการเดินหน้าทลายแหล่งสินค้านำเข้านะครับทั้งแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งนำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางที่เรียกว่าอันตรายบางคนก็บอกโอ้โหเป็นเครื่องสำอางที่อันตรายมากคือฉีดเข้าสู่ร่างกายล่าสุดครับต้องแนะนำว่ามีการตรวจยึดของกลางเนี่ยได้กว่า 35,645 ชิ้นมูลค่ากว่า22ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ครับรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งทั้งผลิตทั้งนำเข้าทั้งจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำไปสู่การฉีดเข้าสู่ร่างกายพร้อมมีการตรวจยึดของกลางครับทั้งในส่วนของการผลิตเครื่องสำอางยาที่ไม่มีทะเบียนอันนี้อันตรายนะแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารัฐบาลครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันลงพื้นที่คุณผู้ฟังตรวจค้น3จุดด้วยกันเป็น3จุดใหญ่ๆเลยนะสามารถที่จะตรวจยึดของกลางครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกว่า 25,96 ชิ้นนะครับมียาที่ไม่มีทะเบียน

0: ียน217ชิ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์เนี่ยจำนวนกว่า240ชิ้นมีฉลากมีแผ่นพับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า22ล้านบาทครับโดยเขาพบว่านะคุณผู้ฟังผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาใช้ช่องทางคือจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการอนุญาตเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็นำไปโฆษณาและจำหน่ายให้กับคลินิกเสริมความงามโดยมีการอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือว่าเป็นวิตามินผิวสำหรับฉีดแล้วก็การนำเข้าไปผิดวิธีด้วยแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายดังนั้นครับปิดท้ายก็คือขอเน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วก็ประเมินด้านคุณภาพทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผลจากอย.อย่างเข้มงวดไม่สามารถอ้างเพียงว่าผ่านอย.แล้วผ่านอย.แล้วได้นะครับไม่ได้อ้างแค่นี้ไม่ได้นะครับผลิตภัณฑ์ที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปเพราะแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีการอนุญาตที่แตกต่างกันนะครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ติดตามอยู่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ฟังด้วยรัฐบาลกำชับอย.ประสานกับแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะครับแสดงฉลากไม่ถูกต้องแล้วก็ประสานแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ครับตรวจสอบกวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อย่างเข้มข้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าปราบปรามนะครับเรื่องราวของการทลายแหล่งผลิตนำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางที่อันตรายกับพี่น้องประชาชนอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: จับประเด็น VIP
0: กำลังนั่งดูข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังรายงานมาวันนี้ต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกันก็มีอาจจะบ่นกันบ้างเข้าใจได้นะครับว่าโอเคก็ต้องรอกันนิดนึงสำหรับบางคนที่เพิ่งลงใช่ไหมครับก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็บอกลงได้กันเยอะเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูในเพจของสวท.กันสักนิดนึงหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลมีข่าวแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยส่งมาให้การอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับมีพระรุ่งขัตติยะครับโอ้โหส่งมาหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับเปิดฟังออนไลน์PL PM นะครับลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับมีคุณบังออนเล็กใบด้วยนะครับมีบอกว่า Let's have a good day อ่ะส่วนหนึ่งก็ส่งกำลังใจมานะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยก็ทักทายมาส่วนหนึ่งเลยทีเดียววันนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนึงนะครับพอเราได้เรื่องราวของคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ๊ยกระตุ้นเรื่องของการช้อปปิ้งอยากไปช้อปปิ้งนะอยากไปช้อปปิ้งวันนี้บนมีงานสุขสยามนะครับงานสุขสยาม Amazing Thai Food Paradise 2026ครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะ แน่นอนได้ยินคำว่าไทยฟู้ดนะก็ต้องเป็นผลไม้ไทยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรมีการร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงบ้างไฮไลท์จะจัดที่ไหนอย่างไรน่าสนใจทีเดียวสุขสยามครั้งนี้วันนี้ครับได้รับเกียรติจากรองกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยามครับคุณวรพงษ์สุขีระอนันตชัยนะครับจะมาพูดคุยรายละเอียดของเรื่องนี้สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยนะอยากให้ท่านได้มีโอกาสแนะนำโครงการก่อนโครงการเมืองสุขสยามต้องขอชมว่าชื่อเพราะมากๆนะไอคอนสยามรายละเอียดของโครงการนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับ
8: จริงๆสุขสยามเนี่ยเราตั้งไอคอนสยามเป็นปีนะครับจริงๆการที่เริ่มโครงการสุขสยามเนี่ยมันมาจากแนวคิดที่ทางต้นสกิลอยากสร้างพื้นที่สำหรับเพื่อจำลองเมืองไทยประเทศไทยให้มันที่นี
0: ่
8: และเปิดโอกาสกับสินค้าต่างๆของประเทศไทย7จังหวัดครับได้มารวมกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ทางไอสยามเนี่ยอยากให้ทำที่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสพบที่สินค้าทั้ง4ภาคต่างๆได้มีโอกาสปรากฏสู่สายตาท่านเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าที่นี่นะเป็น global destination ที่นักท่องเที่ยวต่างๆต้องแวะเวียนมา
0: ครับ
8: คุณสัก
0: ต้องบอกว่าเป็น global destination คือหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยถ้ามาประเทศไทยมากทมก็ต้องแวะมาที่นี่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงว่าอย่างนั้นเลยคอนเซ็ปต์บ้างดีกว่าคอนเซ็ปต์ของการจัดงานในครั้งนี้มีความพิเศษคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับ
8: คืองานสุขสยามไม่ใช่ซึ่งไทยจริงๆก็เป็นงานรวมผลไม้ในฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภา
0: ครับ
8: จริงๆเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยก็เป็นเดือนที่ผลไม้เนี่ยสุดนะครับ
0: คร
8: ับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือทุเรียน
0: ทุเรียน
8: ใช่ซึ่งของเราเนี่ยเราก็ตั้งจิตละไทยตรงนี้ทุเรียนเนี่ยนานาพันธุ์เรามีทั้งพันธุ์ที่ยอดนิยมนะครับหรือจะพวกหมอนทองแต่เรายังพวกพันธุ์โบราณอีกหลายพันกว่าสิบสายพันธุ์เรามารวมกันอยู่ในงานนะครับจัดมาจากที่15จนถึงวันที่31พฤษภานี้ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 5-6 นะครับอยู่ชั้น G สยามนะฮะที่สุขสยามแห่งนี้
0: โอ้หลายคนปักหมุดแล้วล่ะถึงประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมครับงานนี
8: ้ใช่ครับ
0: ครับรายละเอียดบ้างดีกว่ารายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้มีไฮไลท์พิเศษยังไงบ้างนอกเหนือจากทุเรียนและเห็นบอกว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานไหนมาร่วมกันบ้างครับ
8: จริงๆงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรคร
0: ับ
8: สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล
0: ุ่
8: มเครือเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม
0: ้ครับ
8: ซึ่งเป็นแนวคิดว่าเราต้องจะเอาเรียกสุขยกสวนควรผลไม้ไทยนะครับปลูกด้วยใจเสริมให้คุณที่นี่นะก็เลยจัดงานซึ่งก็มีตัวแทนที่ฟาร์มจากเกษตรกรต่างๆเนี่ยมาออกงานออกบูธที่นี่เป็นเวลา17วันที่ป้าเนี่ยครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดเลยเรียกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยไฮไลท์ของงานครับในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าไปแล้วเราจะมีการพบปะเจอกับไฮไลท์พิเศษยังไงบ้างครับ
8: จริงๆในงานนี้มีจัดแบบเฟทุเรียนครับซึ่งเราจัดวันที่22ถึง26นี่วันนี้25เหลือ
0: แค
8: ่วัน
0: ครับ
8: วัน2รอบนะครับมีบ่าย2กับ 5:00 น.รอบละ1ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวันที่ก็ให้ความสนใจเลยเมื่อวานนี้คนมาเยอะมาก
0: ครับ
8: ก็จะได้กินทุเรียนหลากหลายพันธุ์และมีก้านยาวหมอนทองก็ผมว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าคนชอบทุเรียนจริงๆเนี่ยได้มากินบุฟเฟ่ทุเรียนซึ่งเนื้อดีครับอย่างดีจากสวนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะดีของในแต่ละปีนะถ้าต้องการรับประทานทุเรียนแล้วก็มีไม้อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมะพุดนะครับมะม่วงอะไรต่างๆก็เป็น
0: ก็ถือ

0: รวมตัวเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ที่ของสังคมไทยนะครับแล้วก็มีสุดสืบสานการอนุรักษ์กิจกรรมต่างๆสุดสมหวังคือความหวังความมั่นของแต่คนของคนไทยหรืออาชีพใดๆเราก็อยากส่งเสริมนะครับจริงๆเราต้องการทำสุดสยามเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเก่านะแต่เราอยากทำให้มันใหม่ทำให้มันทันสมัยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความสุขและสนุกที่จะทำจริงๆถ้าเราสามารถสื่อสารวัฒนธรรมต่อไปแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าความเป็นไทยมันก็มีการสืบต่อและทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับ
1: ครับแพลนในอนาคตบ้างดีกว่าท่านครับอยากจะให้เล่าถึงกิจกรรมที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามมาโดยตลอดเลยหลังจากนี้ครับเห็นบอกว่าจะมีการเพิ่มการเติมกิจกรรมหรือการพัฒนาขยับขยายโครงการต่อไปอย่างไรบ้างในอนาคตครับ
0: ครับเราก็อยากให้มีคอนเซปต์อะไรใหม่ๆพื้นที่สุขสยามอยู่เรื่อยเนาะ
1: ครับ
0: จริงๆมีตัวนึงที่เราเริ่มส่งเสริมก็คือเรื่องของจิ๋วนะเราเรียกว่าสุข Small World by สยาม
1: ครับ
0: The Charm of the Miniature คือเป็นเราจัดให้ใช้พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วแบบไทยแล้วก็รวมศิลปินไม่ว่าจะเป็นอันชูพันธ์นะครับบรรทงชาติจีครูบุปผาจริงๆเรื่องของจิ๋วที่แสดงถึงความเป็นอยู่พื้นบ้านนะครับจัดแสดงอยู่ที่สุขสยามในชั้น UG นะครับแล้วก็มีเรื่องศิลปะหัวโขนจิ๋วนะครับแล้วเครื่องเบญจรงค์จิ๋วเราอยากทำเรื่องพวกนี้ให้โลกวัยเด็กซึ่งมันมีคนที่นิยมเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเราก็เริ่มว่าอยากผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นสิ่งที่สืบสานต่อครับเพราะมันเป็นศิลปะแหน่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยจากชาติที่มาที่นี่นะครับรวมทั้งคนไทยที่นิยมของจิ๋วด้วยครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามด้วยมาถึงช่วงท้ายครับอยากให้ท่านวรพงศ์ฝากเชิญชวนดีกว่ากับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงออนไลน์ด้วยไปอุดหนุนนะครับสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรผลไม้อร่อยอร่อยกันกับสุขสยาม Amazing Thai Foods Paradise 2026กันหน่อยนึงปิดท้ายสักนิดนึงครับ
0: ครับผมจริงๆก็อยากเชิญชวนนักเที่ยวทั้งคนไทยนะครับต่างชาตินะครับรวมทั้งเราชาวไทยสุขสยามและพัฒสยามจริงๆถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ได้รับรางวัลเพื่อ1 ใน 3โครงการส่งอิทธิพลที่สุดของโลกนะครับนั้นนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจึงเป็น global destination ที่มาเมืองไทยแล้วต้องมาที่ห้างนี้แล้วก็ทางไอพอดก็คิดถึงก็แหละคนไทยนะที่มีประกอบการค้าให้จัดพื้นที่สุขสยามเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อยครับเพราะว่าเราเป็นสุขสยามนะมีร้านค้าแปลกใหญ่แยะแต่นี้คือศูนย์รวมร้านค้าคนไทยนะครับแล้วก็ให้มีโอกาสในการค้าขายแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้ต่างชาติได้นะครับผมว่าเป็นที่ลงตัวมากในสุขสยามทำให้ที่นี่ผมว่ามาแล้วได้ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอมการเรือการช้อปปิ้งรวมทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับไทยมันรวมอยู่ที่สุขสยามแห่ง
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็ไปร่วมงานกันได้วันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรพงศ์สุธีรอนันตชัยครับ
0: ขอบคุณครับคุณประกันแอ
1: ดครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะแนะนำเลยนะครับไปพักผ่อนกันแล้วก็ถือโอกาสไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรด้วยทุเรียนมีแน่นอนทุเรียนโอ้โหต้องบอกว่ารสชาตินะอร่อยถูกใจชอบแบบเนื้อแบบไหนกรอบนอกนุ่มในเป็นเนื้อคัสตาร์ดเลือกได้เลยยังมีมะม่วงด้วยเมื่อกี้ท่านบอกไปนะครับมีมังคุดอีกโอ้ลำยงลำไยหลากหลายผลไม้เลยไปอุดหนุนเกษตรกรกันครับไปอุดหนุนพี่น้องชาวสวนกันหน่อยหนึ่งนะครับสุขสยามที่ไอคอนสยามงานมีจนถึงประมาณสักสิ้นเดือนนะครับก็เรียกว่างานนี้นะครับรวบรวมผลไม้เด็ดผลไม้ดังผลไม้ดีของเมืองไทยเอาไว้นะครับจุดเซ็นเตอร์กลางเลย global destination ของไทยของเราที่สุข สยามไอคอนสยามก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนอกสนใจนะครับก็ไปอุดหนุนกันอ่ะมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่โอ้โหมีหลายคนเลยนะครับที่ฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเลย

0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราวหลายคนที่ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทครับท่านก็เปิดเผยบอกการลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหเปิดให้ตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่า2ชั่วโมงแรกครับมีผู้สนใจลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนมากโดย30นาทีแรกเนี่ยมียอดลงทะเบียนคุณผู้ฟังทราบไหม30นาทีแรกตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งเนี่ยยอดทะลุไป10ล้านโอ้โห10ล้านคนนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายๆก็มีสถิติมาอยู่ที่ประมาณสัก23ล้าน2แสนคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับพร้อมเชื่อมั่นครับว่าเป้าหมาย30ล้าน10เนี่ยเพียงพอต่อประชาชนเนื่องจากประชากรไทยนะครับก็บอกว่าที่มีอายุเกิน18ปีเนี่ยมีประมาณ53ล้านคนเมื่อรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้เนี่ยก็จะเข้าด้วยกันครอบคลุมคนถึง43ล้านคนนะครับเพราะว่าส่วนอีก10ล้านคนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการรัฐอยู่แล้วประกอบกับสถิติโครงการลักษณะนี้ในอดีตก็มียอดอยู่ที่สูงสุดนะประมาณสัก28ล้านคนนะครับประเด็นที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับทำไมเขาบอกว่าการตรวจคุณสมบัติล่าช้าในการตรวจคุณสมบัติเรื่องนี้ยืนยันครับจากท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทท่านบอกว่าสำหรับกรณีนะฮะกรณีที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ฟังต้องรอผลครับการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรอผลการตรวจสอบสักประมาณ3วันสิทธิ์ของท่านนะครับจะถูกนับรวมไปในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับหากตรวจสอบผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีไม่ถูกตัดสิทธิ์เพราะเต็มก่อนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจด้วยโดยโครงการครับจะเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงนู่นนี่นะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนอกจากนี้ครับประชาสัมพันธ์กันนะครับในกลุ่มของร้านค้ากันหน่อยร้านค้าเดิมนะครับร้านค้าเดิมประมาณ1ร้านรายนะฮะ1ล้านรายก็จะต้องเข้ามายืนยันตัวตนในระบบอีกครั้งซึ่งขณะนี้ครับก็มีการยืนยันแล้วประมาณสัก 400,000 ร้านค้าก็ยังมีเหลืออีกประมาณ 500,000 ร้านค้าที่ยังคงต้องดำเนินการนะครับเราก็จะได้ไปใช้ไงเราเป็นผู้บริโภคก็อยากให้มีร้านเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้มีความหลากหลายอุดหนุนทุกๆร้านเลยถ้ามีโอกาสก็ร้านละนิดร้านละหน่อยนะครับส่วนร้านค้าใหม่ครับสามารถติดต่อสมัครได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพราะเมื่อกี้นี่มีคุณผู้ฟังถามมาบอกอยากร่วมนะเป็นร้านค้าที่อยากขายของก็ไปติดต่อกันได้ครับที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ฟังร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่1มิถุนายนนะครับก็ยังมีโอกาสอย่างไรก็ดีครับเรื่องราวของแอปพลิเคชันถุงเงินรอบนี้เนี่ยจะมีการนำเอา AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลปรับปรุงต้นทุนแล้วก็ทำบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วยเห็นไหมเพราะมันจะมีการคำนวณไงครั้งก่อนเนี่ยคำนวณง่ายเนาะ50 50ครั้งก่อนคนละครึ่งก็คือ50 50แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้ก็ต้องมีการคำนวณกันเพราะ60 40ใช่มั้ยฮะ60 40 60คือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายประชาชน40นะฮะก็จะมีการใช้ระบบ AI มาช่วยครับในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับปรุงต้นทุนเรื่องของการทำบัญชีให้ง่ายขึ้นด้วยเพื่อช่วยให้ร้านค้าเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยนะครับมาดูในส่วนของการยืนยันการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าตรงนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังบอกระบบเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินก็เป็นไปตามเดิมเหมือนโครงการที่ผ่านมาโดยร้านค้าในโครงการสามารถรับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินขอให้ร้านค้าครับมีความมั่นใจไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เลยเชื่อว่าโครงการนี้จะบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นความมั่นใจนะครับของทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับนายลวรนแสงสนิทนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เดินหน้านะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนต่างๆที่หลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับข้อความต่างๆก็มีส่งมาจากหลากหลายที่น้องมุกสวัสดียามเย็นด้วย ยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไปดูเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องกันบ้าง เรื่องนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเรื่องราวของวันป่าชุมชนแห่งชาติปี2569นายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปี2569ครับภายใต้แนวความคิดก็คือป่าชุมชนสร้างสุขสร้างรายได้สร้างอนาคตนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่าตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ซึ่งปัจจุบันครับก็มีการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกว่า 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่7ล้านไร่นะครับมีประชาชนใช้ประโยชน์กว่า5ล้านครัวเรือนการจัดการในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงวางรากฐานตามแนวความเรื่องราวเกี่ยวกับความสมดุลนะครับเรื่องราวของตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้มุ่งเน้นเรื่องสำคัญเลยนั่นก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการดูแลรักษาและก็การใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลเพื่อให้ประชาชนครับสามารถอยู่ร่วมกันในป่าได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้นายนิกรศิรโรจนานนท์ครับท่านบอกชัดเจนเลยว่ากรมป่าไม้มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องราวของนโยบายไปสู่การปฏิบัติมุ่งเน้นครับการสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนนี่นะครับมีความเข้มแข็งนะครับและก็ที่สำคัญสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้พ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ. 2562ตรงนี้ครับกรมป่าไม้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่คอยสนับสนุนด้านวิชาการแล้วก็ยังมีเรื่องของด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากป่าด้วยแล้วก็มีการบริหารจัดการเพื่อให้ป่าชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งรายได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ปิดท้ายกรมป่าไม้บอกแบบนี้ครับว่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอเชิญชวนประชาชนและก็ทุกภาคส่วนร่วมกันครับรณรงค์ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อรักษาป่าชุมชนในพื้นที่ของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลูกต้นไม้การทำฝายชะลอน้ำการลาดตระเวนนะครับแล้วก็การทำแนวกันไฟร่วมสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ความเข้มแข็งให้แก่ฐานทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามกันทางด้านของหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับประธานรัฐสภาท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลยาเสพติดแล้วก็โรงเรียนคนตั้งครรภ์ตรงนี้ครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากนะครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะท่านลงพื้นที่ครับที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับฟังเรื่องของการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลยาเสพติดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลโรงเรียนคนตั้งครรภ์อำเภอลำปลายมาสครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการรับฟังการรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านระบบฐานข้อมูลที่แม่นยำครับเพื่อนำไปสู่การคัดกรองการบำบัดและก็การฟื้นฟูให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างเป็นระบบควบคู่กับการติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงเรียนคนตั้งครรภ์ซึ่งเป็นไปตามนวัตกรรมทางสังคมที่มุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับมารดาแล้วก็ทารกตั้งแต่ในครรภ์เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมนายโสพลสารัม ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านยังกล่าวต่อเนื่องด้วยนะครับท่านบอกว่าปัญหายาเสพติดแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ครับเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันอย่างจริงจังนะครับเรื่องของท้องถิ่นอย่างเทศบาลอำเภอลำปลายมาสรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลต้องจับต้องได้และก็มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับเป็นกลไกชุมชนที่ดูแลชุมชนกันเองทั้งนี้ครับก็จะนำข้อมูลและก็ความต้องการเพื่อไปผลักดันในกลไกนิติบัญญัติและก็ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับอยากที่จะนำเรื่องราวนี้มาส่งต่อบอกต่อกันนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันนิดนึงล่าสุดครับมีหนึ่งโครงการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ครับปั้นราชประชาซุปตาติดเลนโอ้ชื่อโครงการน่าสนใจทีเดียวบอกชื่อโครงการอีกครั้งนะฮะราชประชาซุปตาติดเลนRPK Life Creator เขามีการปั้นนะฮะเรื่องของ Creator Upskill ไลฟ์สดแล้วก็ดึง AI ยกระดับ Creator รุ่นใหม่ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับในพิธีณห้องบุตรสบงกตเอโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครครับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่โครงการนี้ครับต้องบอกว่ามีใจความสำคัญเลยคือการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็มีการจัดขึ้นกันตั้งแต่25ครับจนถึง29พฤษภาคมนะครับโดยผู้เข้าอบรมเนี่ยมีประมาณ72คนแบ่งเป็นนักเรียน54คนนะครับแล้วก็มีคุณครูเนี่ย18คนนะครับทั้งสิ้นก็มีทั้งหมด18ทีมโครงการนี้ครับเกิดขึ้นนะครับจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์ตั้งใจครับที่จะจีรนัยเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลนะครับโดยในปีนี้ก็มีการยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่ด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทแล้วก็เปิดอบรมนะครับความตอนนึงก็บอกว่าในโลกยุคดิจิทัลครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการสนับสนุนให้ทั้งคุณครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนี่ยได้ค้นพบกับความสามารถของตนเองแล้วก็นำทักษะเหล่านี้เนี่ยไปใช้อย่างสร้างสรรค์และก็อย่างปลอดภัยและก็มีจริยธรรมตลอดจนมีการเรียนรู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมาช่วยยกระดับการผลิตงานนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้เนี่ยกลับไปพัฒนาโรงเรียนแล้วก็กลับไปพัฒนาชุมชนต่อไปด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีความพิเศษและสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้คือคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดครับจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบ รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นพลังใจครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดในการที่จะผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับจากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวติดตามผลงานของน้องๆ นักเรียนนะครับที่ตั้งใจและก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เราได้ติดตามกันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันทุกวันเลยแบบนี้นะครับส่งมาเพิ่มเติมกันเบอร์โทรศัพท์บอกไปละ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะก็มีการแจ้งเตือนมาเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของอากาศกันนิดนึงช่วงเวลาที่บางคนบอกกลางคืนคุณบอลฝนตกทุกวันเลยทีเดียวนะครับช่วงกลางคืนช่วงตื่นเช้ามาเนี่ยเจิ่งนองกันเลยสุขภาพกันหน่อยนึงครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเล็งยกระดับบริการปฐมภูมิเชิงรุกผลิตอาสาพยาบาลชุมชน 10,000 คนมุ่งดูแล4กลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยคุณผู้ฟังแบ่งสัดส่วนนะ1คนดูแล24รายควบกับภารกิจวัดสัญญาณชีพทำหัตถการพื้นฐานเชื่อมโยงการรักษาแบบไร้รอยต่อโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวการดูแลรักษาสุขภาพนะครับแน่นอนสุขภาพร่างกายที่ดีนอกเหนือจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องนอนให้พอทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักทานผลไม้เรื่องระบบการขับถ่ายเรื่องของการออกกำลังกายบริหารสุขภาพกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.นะครับกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขครับล่าสุดเดินหน้าคุณผู้ฟังผลิตอาสาพยาบาลชุมชนชื่อย่อก็คืออสพ10,000คนเลยนะเขาตั้งเป้าไว้นะครับเพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม. อันนี้เราคุ้นกันในการดูแลสุขภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมประเทศไทยของเราเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะครับมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเลยนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมอบ7นโยบายสำคัญนี่คือเสาหลักของสาธารณสุขไทยคุณผู้ฟังขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขซึ่งมีนโยบายสำคัญเลยนั่นก็คือสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยเครือข่ายปฐมภูมิหนึ่งในนโยบายสำคัญครับมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนเลยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทางด้านของหน่วยงานดังกล่าวครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดก็ได้มีการดึงพลังนะครับภาคประชาชนร่วมยกระดับการบริการสาธารณสุขเชิงรุกผลิตอสพ 10,000 คนปฏิบัติการร่วมกับอสม อสพร่วมกับอสมแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อไปดูแลสุขภาพพี่น้องในระดับตำบลระดับท้องถิ่นทำหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้นนะครับรณรงค์เรื่องสาธารณสุขประสานงานกับอสม.รพสต.นะครับมุ่งเน้นการดูแล4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลต่างๆนะครับว่ามีกี่ท่านดูแลกันให้ครอบคลุมนะครับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มนี้ก็สำคัญผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มยาเสพติดด้วยนะครับก็ต้องลงพื้นที่กันดูแลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามอุ๊ยเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ศุกร์นี้แล้วนะครับศุกร์นี้แล้วลงทะเบียนกันหรือยังลงทะเบียนกันหรือยังครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าศุกร์นี้เรามีนัดกันนะครับที่นี่เลยนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายรายละเอียดของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำไปติดตามเชิญเลยครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียน ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: อยากมาดูกันแล้วใช่ไหมครับวิธีการไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับงานนี้ชมฟรีทำยังไงคุณบอลก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเสิร์ชเข้าไปที่เพจของถนนดนตรีครับลงทะเบียนได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับใครที่บอกว่าอยากจะมาชมนะมีหลายคนก็บอกว่าอยากจะมาดูเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายศุกร์นี้แล้วครับศุกร์ที่29พฤษภาคมณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทางเพจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีและสามารถติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง23นาฬิกาทั้ง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท.ด้วย FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 1467 kHz ก็จะมีการออกอากาศครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้อย่างที่บอกครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใครอยากชมมาได้เลยนะครับมาได้เลยเชื้อเชิญเลยลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก่อนเข้าไปลงทะเบียนกันที่เพจของถนนดนตรีนะครับงานนี้ก็ดำเนินรายการโดยพี่โยพินโยรุ่งสมัยนั่นเองอยากเชิญครับอยากเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามงานนี้กันนะครับตั้งใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้ได้ชมดนตรีที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพแล้วก็ศิลปินตั้งใจฝึกซ้อมนะถ่ายทอดบทเพลงชอบคอนเซปต์ด้วยนะส่วนตัวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่เห็นไหมฮะคอนเซปต์เขาแบบชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆที่อยากจะให้โชว์ในวันศุกร์นี้สมบูรณ์แบบที่สุดก็เชิญชวนนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากจะชมดนตรีมาเจอกันได้เลยนะครับที่สถานีของเรานี่แหละอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเริ่มตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปนะครับขอบคุณด้วยข้อความจากคุณผู้ฟังเลยที่ส่งเข้ามาในทุกๆวันเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับรวมถึงหลากหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้โอ้ฝนตกเลยทีเดียวฝนตกเลยนะครับหลายคนก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาสำคัญพูดถึงช่วงเวลาสำคัญเข้าไปดูในเพจนะครับของ NBT Connect เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาแห่งการลงทุนนี่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนโอ้ยคีย์เวิร์ดตรงนี้น่าสนใจมากๆครับท่านบอกว่าชูศักยภาพประเทศของเราเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาในกิจกรรมสุด Exclusive เลยนะครับเป็น Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand นะครับโดยท่านนั้นย้ำเลยนะครับว่าช่วงเวลานี้ครับณเวลานี้เลยคือช่วงเวลาต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมชูศักยภาพไทยครับเป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนแล้วก็สู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเน้นย้ำด้วยว่าศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับพร้อมรองรับนักลงทุนพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและก็ความร่วมมือเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand PassThailand Fast Pass นะครับเป็นการลดขั้นตอนและก็อำนวยความสะดวกให้แก่โครงการการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมใหม่พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะครับไทยสหภาพยุโรปแล้วก็เป็นการเข้าเป็นสมาชิกOECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงเวลาสำคัญเลยไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนนี่นะครับก็ลงเอาไว้แล้วก็ใบหน้าสดชื่นแจ่มใสรอยยิ้มต่างๆนะครับเรียกว่าโอ้โหตอนนี้แน่นอนใครที่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในภาพก็จะมีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเอกนิติธันรพาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีท่านยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.แล้วก็มีท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ร่วมอยู่ในภาพด้วยก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายนะครับขอบคุณข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่และแน่นอนอีกเรื่องครับปิดท้ายก็ต้องบอกว่าจากอุบัติเหตุการณ์นะครับรถไฟชนรถเมย์ล่าสุดครับมีการยืนยันตัวตนนะครับของผู้เสียชีวิตรายที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านของร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรฝ่ายสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันระบุยืนยันนะครับทราบตัวของผู้เสียชีวิตรายที่8แล้วนะครับก็คือนายเสริมลาภปิ่นทองอายุ44ปีครับเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับหลังเพื่อนเนี่ยได้มีการประกาศตามหาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากว่าขาดการติดต่อกันมาตั้งแต่16พฤษภาคมครั้งล่าสุดทราบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตครับนั่งรถเมย์สาย206คันที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเปรียบเทียบนะครับจากภาพในสตอรี่ที่ลงในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาอะนะครับพบว่าชายแต่งกายด้วยรองเท้ากระเป๋าแล้วก็กางเกงเนี่ยตรงกับข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็มีการสอบถามต่างๆผลล่าสุดก็ยืนยันตรงกันว่าผู้เสียชีวิตครับก็คือนายเสริมลาภจริงนะครับขณะนี้ก็อยู่ในการประสานญาติให้เข้ามารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปด้วยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายๆคนก็เรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ของประเทศไทยของเราเลยคือรถไฟชนกับรถเมย์นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลทุกข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับวันนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังคงลงทะเบียนกันได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่อัปเดตกันน่าจะเหลืออีกสักประมาณ6ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ถึง4ทุ่มใช่ไหมฮะ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มวันที่25วันนี้วันแรกจนถึงวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับการลงทะเบียนนะครับใครที่ยังคงต้องการลงทะเบียนอยู่ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้เวลาหมดละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับมีความสุขมากๆวันนี้บรรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานถึงในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBV สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14 วงเล็บ 5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5 ปีซึ่งเป็นคดีอาญา
4: ที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Pointรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thเมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา

0: มากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมและเวลา 14:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน